0: รวมถึงการรวมกลุ่มและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาจึงจำเป็นจะต้องประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้านนอกจากนี้จังหวัดมีความเป็นห่วงถึงความเป็นไปได้ที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่3อาจเข้ามาสร้างสถานการณ์ผลกระทบอาจขยายวงกว้างและส่งผลต่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายสำหรับมาตรการด้านความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าการจัดกำลังเป็นการดำเนินการตามสถานการณ์และเป็นมาตรการปกติในการรักษาความปลอดภัยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งภายหลังการหารือจังหวัดขอให้ผู้จัดนำข้อกังวลและประเด็นต่างๆกลับไปหารือร่วมกันภายในคณะผู้จัดทำเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและแจ้งแนวทางดำเนินการให้จังหวัดทราบภายในวันที่9กันยายนนี้เพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์และเตรียมมาตรการที่เหมาะสมต่อไปสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
2: อันโตนีอิราโอลาผู้จัดการทีมชาวสเปนิชของลิเวอร์พูลสร้างสถิติสุดร้อนแรงหลังพาทีมไม่แพ้ใครในพรีเมียร์ลีกอังกฤษติดต่อกันมากถึง21นัดพร้อมกับกลายเป็นผู้จัดการทีมที่มีสถิติไร้พ่ายยาวนานที่สุดณเวลานี้โดยสถิติดังกล่าวเริ่มต้นในช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วสมัยคุมทีมบอนมัธไม่แพ้ใครตลอด18เกมแบ่งเป็นชนะ8นัดและเสมอ10นัดก่อนที่เจ้าตัวจะย้ายมาคุมทีมลิเวอร์พูลในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและผ่านลิเวอร์พูลออลสตาร์ด้วยผลงานชนะ1เสมอ2ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกจัดอันดับนัดแรกคู่ที่น่าสนใจขับรูดแพ้แอตันวิลล่า2-3ลิวแพ้เรอัลเบติส2-3เรอัลมาดริดชนะอินเตอร์มิลาน2-1 FC ปอร์โตแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้0-2บอรุสเซียดอร์ทมุนด์ชนะบีเรียล3-2ผลการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับประเทศอังกฤษรอบที่3คู่ที่น่าสนใจบอนมัธชนะลินคอล์นซิตี้4-0คริสตันพาเลซชนะมิดเดิลสโบรว์3-0ซันเดอร์แลนด์ชนะเฮาซิตี้1-0และมิวอร์แพ้นิวคาสเซิลยูไนเต็ด0-1ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอเล็กซานเดอร์ซาฟาเรฟนักเทนนิสมือ2ของรายการจากเยอรมนีชนะลูเซโนดาเดรี่คู่แข่งชาวอิตาเลียนมือ22ของรายการ3เซตรวด6-2 6-2 และ7-6ไทเบรก7-3สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: ความสำเร็จไม่สามารถสร้างได้ในวันเดียวเราต้องฝึกฝนและทำทุกวันให้ดีที่สุดแล้วสิ่งที่หวังก็จะบรรลุผลร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชระกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

ือเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในโอกาสสำคัญ3วันได้แก่วันซ้อมใหญ่21และ28ตุลาคม2569และวันเสด็จพระราชดำเนิน6พฤศจิกายน2569รัฐบาลวางมาตรการสกัดทุจริตสอบราชการโกงสอบไล่ออกสถานเดียวจัดทำแบล็คลิสต์กลางทั่วประเทศเตรียมเปลี่ยนสอบภาคกเป็น e-exam และออกกฎหมายเอาผิดทั้งขบวนการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง71จังหวัดเหนืออีสานกลางใต้และกทมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังช่วง 8-13 กันยายนนี้เริ่มพรุ่งนี้แล้วกองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสาปี2570จำนวน 18,784 อัตรา10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570สมัครใจรับราชการ4ปีเลือกผลัดและหน่วยได้ทั่วประเทศสิทธิประโยชน์มากมายและมีโอกาสต่อยอดสู่ทหารอาชีพครม.เคาะเพิ่มงบเยียวยาชายแดนไทยกัมพูชา240กว่าล้านเร่งจ่ายประชาชนและเจ้าหน้าที่ไม่ให้ตกหล่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทูตอิสราเอลถกแก้ปัญหาคนยิวทำผิดกฎหมายชี้ดำเนินการถึงที่สุดยันไม่เลือกปฏิบัติไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวโจรบุกงัดพิพิธภัณฑ์ฝรั่งเศสขโมยภาพวาดของเรนัวจิตรกรชื่อก้องโลกมูลค่า344ล้านพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับผมณัฐจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้านะครับรายงานตัวกันเช่นเคยคุณมาศณัฐมนพักธนนัทคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญทรงบุญประเสริฐและคุณสมโภชมาศวิจิตกับบทเพลงฝนหนาวสาวครวน
0: ครับ
1: นะครับ
0: มาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในยามเช้าก่อนเข้ารายการเช้าวันนี้นะฮะ
1: ครับ
0: หลายท่านหลายคนบอกว่าเป็นวันดีนะฮะ
1: วันที่9
0: เดือน9
1: แล้วก็ปี2569ด้วยครับนะครับ
0: เดือนกันยายนเป็นเดือนที่9เนี่ยนะครับคนไทยกับเลข9ก็ผูกพันนะ
1: ใช่ครับ
0: ด้วยความรู้สึกว่าเออจะได้ก้าวหน้าก้าวต่อไปพูดถึงเรื่องของการขายของออนไลน์ก็คึกคักเหมือนกันนะ
1: ถูกต้องวันนี้เซลล์กันเยอะนะจัดแคมเปญประจำเดือนนะครับซึ่ง
0: รอกันวันนี้นะ
1: ก็เป็นทาสการตลาดเรียบร้อยแล้วอาจารย์นะครับ
0: ครับ
1: ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: บทเพลงฝนหนาวสาวครวนเมื่อสักครู่นี้นะครับประเทศไทยมีฝนตกค่อนข้างเยอะนะครับต้องระมัดระวังกันไปจนถึงนู่นนะฮะ13 กันยายน 2569ขณะที่ต่างประเทศก่อนหน้าที่เราเข้ารายการเมื่อสักครู
0: ่
1: นะครับเราคุยกันนะครับคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ภัยพิบัติในต่างประเทศอินโดเนี่ยเขาก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับ
0: โอ้เห็นว่าภูเขาไฟระเบิดเหรอฮะ
1: มีการปะทุขึ้นมานะครับทำให้ต้องมีการสั่งปิดสนามบิน6แห่งจาก8แห่งนะครับของอินโดนีเซียนะฮะอย่างไรก็ตามแต่พี่น้องประชาชนนะครับที่จะเดินทางไปยังประเทศอินโดนีเซียในห้วงเวลานี้นะครับก็ขอให้เช็คในเรื่องของท่าอากาศยานสนามบินรวมถึงการประกาศแจ้งเตือนต่างๆไว้ด้วยนะครับจะได้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยนั่นเองครับ
0: ครับเรื่องของภัยพิบัติอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็เกิดขึ้นเรียกว่าทั่วทุกมุมโลก
1: ครับ
0: นะครับเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะครับน้ำใจไมตรีของประเทศต่างๆก็จะหลั่งไหลไปช่วยอยู่เสมออย่างเช่นประเทศเนปาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยด้วย
1: ใช่ครับ
0: เอาละครับวันนี้ก็ทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับคุณนิ่มจันทสิงห์จากอุดรธานีนะ
1: ครับคุณสุรศักดิ์รับฟังจากภูเก็ตนะครับคุณหนุ่มอันดาหน้าใสฮะ
0: คุณรัตนาสิมะนะฮะ
1: ครับคุณนิตยาบางกรวยคุณโอ๊ตไฮโรนะครับ
0: คุณสวัสดิ์ชาดาจากอุบลราชธานีนะครับ
1: ครับ
0: รวมไปถึงคุณสุขบินคุณหนงหนิงนะครับคุณเพ็ญอุตสาด้วยนะคุณสุจิตคุณวรวุฒินะ
1: คุณทองมีนะครับ
0: ครับ
1: นะฮะก็ทักทายกันมาเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณนะครับสำหรับกำลังใจในช่วงเช้าวันนี้ครับ
0: ครับมาฟังข่าวกันในเช้าวันนี้ครับเมื่อวานนี้เวลา14 นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาดไทยทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่362ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าผ่านระบบออนไลน์นะครับซึ่งมีระเบียบวาระต่างๆเช่นความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มการบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุงานบริหารทรัพยากรบุคคลการดำเนินงานของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยรวมไปถึงความคืบหน้าของคณะกรรมการสภาขออภัยครับคณะกรรมการพัฒนาสถานีกาชาดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570การขออนุมัติยุติการรับบริจาคที่ดินตามพินัยกรรมการปรับปรุงอาคารโรงแรมมนเทียนฝั่งใต้โครงการสุรวงศ์การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์เพิ่มเติมผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบการถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทยประจำปี2569หนังสือพระราชกรณียกิจประจำปี2568รายงานประจำปี2568ของสำนักงานจัดการทรัพย์สินและก็กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานาใหม่พิทักษ์ครับ
1: ครับซึ่งตลอดระยะเวลา133 ปีสภากาชาดไทยนะครับมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนทุกสถานการณ์ตามภาพที่ปรากฏนะครับในหน้าสื่อต่างๆนะฮะเราก็เห็นการทำงานของสภากาชาดไทยมาโดยตลอดซึ่งสภากาชาดนะครับก็ยึดหลักนะครับในการช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อมเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขอย่างต่อเนื่องจากภารกิจในอดีตที่มุ่งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยสงครามสภากาชาดไทยนะครับได้มีการพัฒนาการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกภารกิจนะครับทั้งเรื่องของการบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยการบริหาร ในเรื่องของการแพทย์การสาธารณสุขการบริการจัดการโลหิตนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตลอดจนการดูแลผู้ด้อยโอกาสและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลด้วยครับ
0: ครับหรือว่าสภาอุณาลมแดงนี่นั่นเอง
1: ใช่ครับ
0: หลายท่านหลายคนก็บริจาคโลหิตต่อเนื่องมานับ10ปีเลยนะครับก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่นะครับในการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ครับไปดูเรื่องของกีฬาเอเชียนเกมนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับในนามคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยผู้แทนสมาคมและก็ผู้แทนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้ารับโอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนนี้แล้วนะฮะ
1: ครับ
0: ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ก็ให้อำนวยพรนะครับที่ศาลาดุสิตาลัยสวนจิรดาครับ
1: ครับก็ครั้งนี้นะครับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาได้มีการคัดเลือกนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่ไปร่วมทำการแข่งขันทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ฟัง43ชนิดกีฬาด้วยกัน
0: ครับ
1: เดี๋ยวติดตามให้กำลังใจไปคว้าเหรียญกันนะครับเพื่อเป็นการพัฒนาการกีฬาของประเทศไทยแล้วก็เป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศนะครับรวมทั้งหมดเนี่ย43ชนิดกีฬา991คนด้วยกันนะครับ ก็มีนักกีฬาชาย356คนแล้วก็นักกีฬาหญิง338คนรวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำทีมอีก297คนด้วยกันนะครับเป็นกำลังใจให้ทั้งหมดนี้เลยนะ
0: ครับ
1: ในการแข่งขัน
0: ในโอกาสนี้ท่านประธานองคมนตรีก็ได้มอบโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งนะครับว่าท่านทั้งหลายกำลังจะเข้าแข่งขันมหกัปกีฬาซึ่งถือเป็นสนามสำคัญที่ทุกคนรอคอยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาและผู้ฝึกสอนหรือว่าผู้ชมการแข่งขันในประเทศต่างๆของทวีปเอเชียแล้วก็ทั่วโลกนะครับนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ท่านได้แสดงความสามารถของนักกีฬาให้เป็นที่ประจักษ์แต่ในเกมการแข่งขันก็จะมีอุปสรรคแล้วก็มีสภาวะความกดดันที่ท่านทั้งหลายจะต้องเผชิญและต้องฝ่าฟันไปให้ได้เพื่อชัยชนะที่มุ่งหวัง
1: จึงขอให้ท่านสมบูรณ์พร้อมด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญานะครับโดยเชื่อมั่นในการฝึกฝนและการเตรียมความพร้อมของตนตลอดที่การฝึกซ้อมที่ผ่านมาทางด้านสมรรถภาพร่างกายหลักวิชาการความรู้ทักษะด้านกีฬาแล้วก็ความเข้มแข็งความมั่นคงของจิตใจซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานและปัจจัยอันแข็งแกร่งหนักแน่นที่จะช่วย

0: ประเทศพร้อมด้วยพลโทอัครเดชประทีปอุษานนท์ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศให้การต้อนรับที่อาคารอเนกประสงค์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศเขตดินแดงกรุงเทพมหานครครับ
1: ครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับก็มีทั้งผู้บังคับบัญชานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระทรวงกลาโหมในส่วนของกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศนะครับมีผู้แทนในส่วนของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้แทนจากส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเข้าร่วมรับฟังข้อคิดเห็นแล้วก็ข้อแลกเปลี่ยนกันอย่างเยอะเลยทีเดียวครับ
0: ครับสาระสำคัญของข้อเสนอเชิงนโยบายคณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรุ่น68เนี่ยนะฮะก็ได้ศึกษาวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์ประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ที่มีนัยสำคัญต่ออนาคตของประเทศครับภายใต้ข้อสังเกตว่าปัญหาของประเทศไทยไม่ได้อยู่ที่การขาดศักยภาพหากแต่อยู่ที่ศักยภาพที่มีอยู่ยังไม่ถูกเชื่อมโยงแล้วก็แปรเปลี่ยนเป็นขีดความสามารถของชาติได้อย่างเต็มที่โจทย์สำคัญจึงเป็นการเปลี่ยนผ่านจาก reactive resilient นะครับหรือประเทศที่แก้ปัญหาเก่งเมื่อเกิดวิกฤตไปสู่ proactive resilient คือประเทศที่มองเห็นก่อนเตรียมพร้อมก่อนแล้วก็มีทางเลือกก่อนวิกฤตจะเกิดขึ้นครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับถ้าใครได้ติดตามทางเพจ Army Radio อันนี้เป็นภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งนะฮะที่เรานำมาฝากแล้วก็นำมาให้คุณฟังได้ติดตามรับชมกันเนี่ยนะครับไปดูในส่วนของการฝึกนะครับเขาบอกว่าทุกการฝึกเนี่ยเราฝึกเพื่อให้มีความพร้อมมากที่สุดอาจารย์สุธีพร้อมในการปฏิบัติภารกิจเมื่อเกิดสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างทันทีนะครับทำให้ในช่วงของวันที่6ถึงวันที่8กันยายนที่ผ่านมานะครับผู้บัญชาการทหารบกพลเอกพนาครับปลอดทุกข์นะครับแล้วก็มีทั้งในส่วนของคณะผู้บังคับบัญชาท่านตรวจเยี่ยมการฝึกบูรณาการร่วมนะครับกรมฝ่ายเสนาธิการและกรมฝ่ายยุทธบริการร่วมกับการฝึกภาคสนามของหน่วยกำลังรบประจำปี2569นะครับจัดขึ้นที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์กรุงเทพมหานครและพื้นที่การฝึกบ้านดีลังอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีครับ
0: ครับก็ฝึกระหว่างวันที่6ถึง8กันยายนก็คือเมื่อวานนี
1: ้ครับ
0: นะครับเป็นวันสุดท้ายโดยผู้บัญชาการทหารบกก็ได้รับฟังการบรรยายสรุปแล้วก็การตรวจเยี่ยมการฝึกการโดยการยุทธของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกส่วนหน้าพร้อมทั้งชมนิทรรศการการจัดแสดงยุทธอุปกรณ์ที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์หรือที่สนามเป้าเนี่ยนะครับก่อนเดินทางไปยังพื้นที่ฝึกบ้านดีลังจังหวัดลพบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามและการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงของกรมทหารราบเฉพาะกิจกองพลทหารราบที่11และหน่วยประกอบกำลังครับ
1: ครับก็วัตถุประสงค์ของการฝึกในครั้งนี้อย่างที่บอกไปนะครับก็เป็นการเตรียมกำลังแล้วก็ซักซ้อมการปฏิบัติของทุกภาคส่วนในกองทัพบกไม่ว่าจะเป็นกรมฝ่ายเสนาธิการกรมฝ่ายยุทธบริการแล้วก็หน่วยกำลังรบให้รองรับภัยคุกคามทุกรูปแบบนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะเป็นกลไกสำคัญในการควบคุมและอำนวยการยุทธตามโครงสร้างระบบปฏิบัติการในสนามรบโดยประสานสอดคล้องกับการฝึกของหน่วยดำเนินกลยุทธ์ขั้นการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงครับ
0: ครับฝึกอย่างที่จะรบแล้วก็รบก็อย่างที่ฝึกนั่นแหละ
1: ใช่ครับ
0: ครับเป็นแนวนโยบายที่ปฏิบัติมาโดยตลอดนะครับในโอกาสนี้ท่านผู้บัญชาการทหารบกก็ได้ให้โอวาทนะครับโดยเน้นย้ำนะครับว่าการฝึกบูรณาการเป็นหัวใจสำคัญของการเตรียมความพร้อมซึ่งกองทัพบกมุ่งพัฒนากองพลทหารราบที่11ให้พร้อมปฏิบัติภารกิจตามแผนในการใช้กำลังทุกพื้นที่พร้อมทั้งระบุนะครับว่าท่ามกลางสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงและรูปแบบภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปกำลังพลทุกนายต้องตระหนักว่าความพร้อมรบและความมุ่งมั่นในการฝึกคือหลักประกันสำคัญในการรักษาความมั่นคงของประเทศครับ
1: ครับซึ่งผู้บัญชาการทหารบกท่านก็กล่าวชื่นชมกำลังพลนะครับทุกนายที่ได้ทุ่มเทแล้วก็เสียสละแรงกายโดยขอให้ดำรงไว้ซึ่งระเบียบวินัยความเข้มแข็งและอุดมการณ์ทางทหารเพื่อพิทักษ์รักษาและปกป้องผืนแผ่นดินไทยสืบไปนี่ท่านกล่าวขอบคุณแล้วก็ชื่นชมด้วยเนี่ยนะครับ
0: ครับอนาคตของผู้บังคับบัญชาต่อไปก็คงจะมาจากนักเรียนในร้อย
1: ครับ
0: นะครับนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเนี่ยนะครับตอนนี้ได้ไปศึกษาดูงานนะที่ต่างประเทศนะครับคณะราชการแล้วก็คณะนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4จำนวน15นายครับได้เข้ารับฟังโอวาทจากผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันอากาศยานไร้คนขับระดับนานาชาติรายการ Student Unmanned Aerial System 2026นะครับระหว่างวันที่14ถึง18กันยายนนี้ที่เมืองทาซารัฐโอคลาโฮมาสหรัฐอเมริกาครับเป็นการส่งเสริมและก็พัฒนาทักษะการฝึกบินอากาศยานไร้คนขับของนักเรียนในร้อยในภารกิจและก็สภาวะแวดล้อมที่หลากหลายซึ่งก็สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทางทหารในปัจจุบันนอกจากนี้ก็ยังเป็นโอกาสในการฝึกภาษาอังกฤษในการสื่อสารในบริบทนานาชาติแล้วก็การสร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชา

0: จากหลากหลายประเทศแล้วก็ช่วยส่งเสริมประสบการณ์ด้านการทำงานเป็นทีมความมีวินัยและความรับผิดชอบให้กับนักเรียนนายร้อยด้วยครับ
1: ครับกรณีเรื่องของโดรนเรื่องของอากาศยานไร้คนขับเนี่ยทุกประเทศนะครับถ้าในมิติของความมั่นคงเนี่ยก็ให้ความสำคัญกันทั้งหมดเนี่ยนะครับมีการฝึกซ้อมมีการแข่งขันกันอยู่อย่างตลอดเวลาแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ในส่วนของนักเรียนในร้อยจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าของไทยเนี่ยนะครับจะได้ไปทำการแข่งขันในระดับนานาชาตินะครับไปดูในเรื่องของการพัฒนาการในเรื่องของทักษะการแข่งขันต่างๆด้วยก็เป็นกำลังใจให้นะครับเอาไปดูกันที่เรื่องของการจับกลุ่มคนลักลอบเข้าเมืองหน่อยอาจารย์สุธีครับนะครับล่าสุดในส่วนของหน่วยเฉพาะกิจราชบรรณูกองกำลังนเรศวรนะครับเขาทำการลาดตระเวนแล้วก็มีการเฝ้าตรวจในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยชาวต่างชาติจำนวนทั้งหมด5รายด้วยกันนะครับก็มีสัญชาติจีน2รายเวียดนาม1รายฟิลิปปินส์1รายนะครับรวมถึงมีเอธิโอเปีย1รายด้วย
2: มาด้วยนะ
1: มาด้วยอย่างไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับ
0: ไม่เคยคุ้นเลยนะ
1: นะแล้วก็ไม่มีหนังสือเดินทางนะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่เขาก็ดำเนินการจับกลุ่มไว้ตามระเบียบเนี่ยนะครับ
0: ครับว่าแต่ว่าทั้งหมดนี้เข้ามาด้วยกันไหม
1: ครับ
0: หรือต่างคนต่างมาก็
1: ไม่แน่ใจอาจารย์แต่บอกว่าเดินผ่านช่องทางตามธรรมชาติเข้ามาในพื้นที่ราชอาณาจักรไทยเนี่ยนะครับไม่ได้รับอนุญาตก็ต้องโดนจับเนี่ยนะฮะ
0: นี่นะฮะ
1: ต้องตรวจสอบ
0: ก็ถูกควบคุมตัวแล้ว
1: ครับ
0: นะครับส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
1: ก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่นะครับในเรื่องของมิติความมั่นคง
0: ครับ
1: เรื่องของการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายรวมถึงบุคคลที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอันนี้ก็สำคัญ
0: ครับ
1: ไม่รู้ต้นสาย
0: ปลายเหตุ
1: เอาอะไรมาแล้วจะมาทำอะไรในพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ต้องจับกลุ่มกันไว้นะคุณผู้ฟังไปดูกันที่เรื่องราวดีๆกันบ้างในส่วนของการซักซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับล่าสุดในส่วนของกองทัพเรือได้มีการเปิดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีการเขาเรียกว่าเป็นการจองบัตรรับสิทธิ์นะครับที่นั่งในการเข้าชมนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวันซ้อมใหญ
0: ่
1: นะครับแล้วก็พระราชพิธีในวันจริงด้วยครับอาจารย์สุรีครับ
0: ครับก็มีการซ้อมใหญ่วันที่21แล้วก็28ตุลาคม
1: ใช่ครับ
0: ครับแล้วก็วันที่เสด็จพระราชดำเนินคือวันที่6พฤศจิกายนนะครับพื้นที่นั่งสำหรับประชาชนทั่วไปก็มีราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือราชนาวิกสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ประชาชนก็มีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบ
1: 2ใบ
0: นะครับแล้วก็เลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นวิธีการจองทางไหนดี
1: ครับก็เป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับเดี๋ยวเราให้เบอร์ติดต่อกันไว้สักนิดนึงนะฮะ
0: ครับ
1: 0982790903นะครับ0982790903แล้วก็อีก1เบอร์นะครับ0982790914 0982790914ตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันที่16กันยายนติดต่อได้ในวันเวลาราชการนะครับ 8:30 นจนถึงเวลา 16:30 นเว้นวันหยุดราชการ
0: ถ้าไปรับด้วยตัวเองได้ไหม
1: ครับก็คือต้องจองไปก่อนนะจ๊ะนะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเขาคอนเฟิร์มเสร็จปุ๊บเนี่ยระหว่าง21ถึง25กันยายนนะครับ ในวันเวลาราชการเหมือนกันเขาก็จะให้ไปติดต่อรับด้วยตัวเองนะครับที่บริเวณชั้น1อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่นะครับถนนอรุณอมรินทร์แขวงศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครก็ตั้งแต่21ถึง25กันยายนนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องโทรเข้าไปจองสิทธิ์แจ้งชื่อแจ้งรายนามก่อนเนี่ยนะครับ
0: ก็ถือว่าเป็นงานใหญ
1: ่ถูกต้องคร
0: ับ เป็นพระราชพิธีสำคัญนะครับก็คือเป็นการถวายผ้าพระกฐินทางชลมารคคือทางน้ำนะครับเสด็จไปยังวัดอรุณราชวรารามนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่6พฤศจิกายน
1: อ
0: ันนี้ก็จัดขึ้นในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั่นเองครับ
1: ครับขณะที่เมื่อวานเนี่ยมีการซ้อมย่อยไปแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของเดือนกันยายนแล้วก็จะมีการซ้อมย่อยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะในวันที่17กันยายน23กันยายนนะครับแล้วก็จะมีวันที่2ตุลาคมวันที่8ตุลาคมวันที่15ตุลาคมอันนี้คือการซ้อมย่อยนะครับส่วนการซ้อมใหญ่จะมี2ครั้งในช่วงปลายเดือนตุลาคมคือวันที่21และ28ตุลาคมก่อนที่จะมีพระราชพิธีจริงในวันที่6พฤศจิกายนนะครับโดยเรือพระราชพิธีเนี่ยจะเริ่มเคลื่อนขบวนจากบริเวณพระสะพานพระราม8ในวันซ้อมนะครับตั้งแต่เวลา 15:00 น.และก็สิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนั่นเองครับ
0: ครับเป็นความงดงามที่ชาวไทยภาคภูมิใจมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันนะครับนั่นก็คือสถาบันพระพุทธศาสนาแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์ครับ
1: ครับแล้วก็ในส่วนของการซักซ้อมการพายเรือในกองทัพเรือเขาดำเนินการเต็มที่นะครับกำลังพล 2,200 นายคราวนี้ในส่วนของท่าพายเรือเนี่ยอันนี้คือท่าที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับท่าพายนกบินครับอาจารย์ครับเน
0: ี่ย
1: น
0: ะฮะยกพายขึ้น
1: ยกพายขึ้นตั้งมุม45องศานะครับก็ประดุจนกบินเหมือนเลยอาจารย
0: ์
1: ปีกนกที่กำลังกางขึ้นไหมฮะ
0: แล้วก็เรือพระสุพรรณหงส์ด้วย
1: เรือสุพรรณหงส์นะครับเขาก็จะประกอบการพายกับเรือพระที่นั่งเท่านั้นนะครับสำหรับท่าพายนกบินแล้วก็นอกจากนี้จะมีท่าพายบนราบพายผสมแล้วก็เป็นพายธรรมดาเดี๋ยวมีเวลาเรานำมาพูดคุยกันแต่วันนี้เวลาหมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมทั้งเพจอาร์มี่เรดิโอแล้วก็ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทั่วประเทศนะครับวันนี้เวลาหมดครับกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
1: และณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ด้วยมือที่ถืออาวุธเพื่อพิทักษ์เขตข้า
3: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: คนลุกทุ่ง FM 103 ฮิตติดเทรนด์

0: รถเมย์8บาทสีแดงกำลังจะหายไปนะครับทางขสมกเขาก็เตรียมเอารถ EV มาวิ่งแทนนะครับคำนวณค่าโดยสารใหม่นะครับขึ้นค่าโดยสารนะครับก็ตามสภาวะเนาะนะครับรถใหม่กว่านะครับแล้วก็เป็นรถไฟฟ้าด้วยใดๆนู่นนี่นะก็ถือได้ว่าก็ใครที่ต้องใช้รถนะครับโดยเฉพาะรถโดยสารขสมกนะครับก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับจากการที่เขาคำนวณมานะครับก็จะตกอยู่ที่ประมาณค่าเดินทางเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าหากใช้รถสีครีมแดงสมัยก่อนนะครับถ้าเกิดว่าไปกลับทุกวันอะไรนะครับประมาณเนี้ยนะครับเช้ากลับเย็นกลับเนี่ยก็ตกประมาณเดือนละประมาณ352บาทต่อเดือนอันนี้เขาก็คำนวณมาแล้วสำหรับคนที่ใช้บริการรถเมย์นะครับทั้งสมมติว่าเราต้องนั่งรถสมมติว่ารถสายเนี้ยสายก็ไก่เนี่ยนะครับไปกลับทุกวันเราทำงานนะครับทุกวันก็จะตกค่าใช้จ่ายประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าทางขสมกก็เปลี่ยนเป็นรถ EV ก็จะมีการเพิ่มราคาขึ้นมานะครับจากราคาเริ่มต้นเที่ยวละ15บาทนะครับถ้าเกิดว่าคิดค่าเดินทางนะครับมันก็จะตกประมาณไปกลับอ่ะมันก็ประมาณ15บาทก็จะตกเป็น660บาทต่อเดือนแต่บางคนถ้าเกิดว่านั่งไกลไปกว่านั้นอาจจะเป็นเที่ยวละ25บาทสมมติไป25บาทกับ25บาทเดือนหนึ่งก็จะตกค่าใช้จ่ายประมาณ 1,100 บาทนะครับนี่ซึ่งเขาก็จะเอามาวิ่งยังไงวิ่งแทนสายเดิมที่เป็นรถเมย์ที่เขาจะเลิกใช้ที่มันเก่ามากเลยก็คือรถเมย์รถครีมแดงนะครับซึ่งวิ่งแล้วก็เราเวลาขึ้นไปก็เสีย8บาทใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเส้นเหล่านี้เขาก็จะยกเลิกรถประเภทนี้ไปแล้วก็เอารถ EV มาวิ่งแทนนะครับดังนั้นก็เตรียมตัวสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้นด้วย
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
0: เมื่อกี้นี้จิงเกิลมาพร้อมกับใครเอ่ยมาพร้อมกับหนึ่งดาราที่ใครหลายคนทึ่งในฝีมือของเขานะครับชาคริสยันนามครับแหมบางคนมารอบนี้ดูเหมือนว่าร้อยคนจะไม่ทันเลยนะฮะเพราะว่าไม่คิดว่าจะมาตอนต้นๆแบบนี้ก็หายไปครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งไม่ได้มาเพราะว่าเอ้าเล่นตอนไหนอ่ะอ้าวได้บอกแล้วว่าทีเผลอและรอบนี้มีคนที่ทันครับป้าเผาพี่ดำระรวงป้าแป๋วกาแฟสดนะครับมีบางซุปมีสาหร่ายยิ้มไซมีพี่นุชรับ11มีพี่อ้วนพัฒนาการนะครับมีพี่สุรัตนามีคุณนกชาลิดาน้องหมวยนภัตรานะครับมีคุณรณชัยนิลบุตรนะครับมีพี่รุจิรานะครับแล้วก็มีคุณจอยดาราพี่หนุพินแล้วก็พี่จุกครับนอกนั้นหายเล่นตอนไหนหรือเขาเปิดไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับมาไม่ทันใช่ไหมหรือไม่ทันฟังลุกเข้าห้องน้ำพอดีคนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ุ้งสุทธิราชนะครับและน้องน็อตทอยนะครับกับเพลงจังหวัดยุนยนที่หลายคนชอบครับกับงานวัดบ้านเรายังคงแข็งแกร่งแข็งแรงอยู่ในอันดับที่3เลยในชายของคนลูกทุ่งท็อป10ฮิตติดเทรนด์ด้วยซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกเย็นวันศุกร์6โมงคนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plusน้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119 สามโรคนี้อย่าได้เป็นเลยทีเดียวนะเป็นแล้วแย่เลยนะครับเพราะว่าจะผ่านไปถึงโรคที่มันร้ายแรงแล้วก็ลุกลามยิ่งกว่าอย่างเช่นเส้นเลือดอุดตันที่หัวใจเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอนะครับก็จะมีโอกาสที่จะหัวใจวายได้เฉียบพลันเลยทีเดียวนะครับไตวายเฉียบพลันถ้าเกิดว่าคุณน้ำตาลในเลือดเยอะนะครับเบาหวานเนี่ยจะทำเป็นเล่นกับมันนะบางคนบอกว่าเออเบาหวานไงก็เดี๋ยวลดวันนี้ก็ได้ไม่กินหวานก็ได้วันนี้โอเคไม่เติมน้ำตาลแล้วแต่อย่าลืมไอ้น้ำตาลสะสมที่มันอยู่ในเส้นเลือดของเรานี่แหละนะครับมันก็จะส่งผลต่อเรื่องหลายเรื่องเลยไตวายเฉียบพลันเป็นโรคค่าไตสูงบางคนบอกว่าค่าไตสูงเนี่ยมาจากการกินเค็มไม่ใช่นะครับทำไมถึงรู้ทำไมอันนี้แบบแหมรู้เยอะรู้จริงรู้จังเดี๋ยวคือคนรอบตัวเนี่ยเอาเป็นว่าเพื่อนๆหรือว่าใครก็ตายอ่ะตายอะไรเงี้ยก็ถามว่าเอาทำไมตายเออก็สารแน่นะสารแน่ไปถามเขาทำไมตายอ่ะยาเขาบอกว่าอ๋อก็เป็นเบาหวานน้ำตาลขึ้นตั้ง 3-400 อะไรเงี้ยเอ้าเหรอแล้วทำไมตายอ๋อคือมันน็อกแล้วก็คือมันเป็นไตวายเฉียบพลันเพราะน้ำตาลนะครับคือไตมาจากคือเบาหวานเนี่ยค่าน้ำตาลเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเนี่ยมันรวนนะครับเขาเรียกว่าสรวนนะครับนี่แหละนะครับแล้วมันก็จะอยู่ที่กับตัวเราน้ำตาลมันไม่ได้หายไปวันนี้คุณเลิกกินหวานวันนี้ไม่ใช่บอกว่าน้ำตาลมันจะลงเลยนะจ๊ะนะใครที่เป็นเบาหวานคุณรู้ดีนะครับดังนั้นแบบไม่ต้องโกหกตัวเองเอายอมรับมาเลยว่าเป็นยอมรับว่าคอเลสเตอรอลสูงหมอเตือนหลายรอบนะเตือนหูซ้ายทะลุหูขวาไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวขึ้นวันนี้งดหมูทะสักเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมไอ้ใหม่ไม่เข้าแต่อีเก่ายังอยู่นะจ๊ะท่องไว้ใหม่ไม่เข้าเก่ายังอยู่ใหม่ไม่เข้าเก่ายังอยู่ท่องไว้เลยแล้วทำยังไงดีอีเก่าเนี่ยก็ให้ Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13ชนิดมารวมกันเอาไว้เป็นแบบผงชงละลายกับน้ำอุ่นน้ำร้อนแล้วก็จิบนะครับกลิ่นมันจะเหมือนชาคาโมไมล์เลยหอมนะครับแค่วันละซองแค่นี้เองช่วยคุณได้3โรคนี้นะครับคอเลสเตอรอลสูงความดันสูงน้ำตาลเบาหวานเยอะๆนะครับน้ำตาลสะสมมากๆเบาหวานไม่ลงสักทีทำไงดีกินตัวนี้ครับประมาณ1เดือนนะเราก็จะช่วยได้ถ้าเกิดว่ากินแล้วดีก็กินไปเรื่อยๆมันก็ช่วยประคับประคองไม่ให้อะไรมันสูงอ่ะครับมันก็คือเหมือนบาลานซ์ให้กับเรานั่นเองโทรเลยครับที่02-857-5119 02-857-5119
1: คนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์

0: ปวดเมื่อย
1: โอ้ย
0: แมลงกัดคัดตึง
2: เมื่อไหร่ให้จำไว้ยามองตราเชื้อเอมครบสูตรตำรับไทยไพรสดเสล็ดพังพรตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชื้อเอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
3: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
4: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
5: ตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
6: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่งซาวด์เช็ค

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 8:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
8: ไม่จริง
7: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
8: ไม่จริง
7: เอ้าแล้วอะไรจริงอ่ะ
9: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
7: เส้นละ 1,990 บาท
9: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง 30 กันยายนนี
7: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่

0: ID Cell S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ติดตามการหารือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหา2สถาบันศึกษาอุเทรนถวายปทุมวันก่อเหตุรุนแรงต่อเนื่องในพื้นที่ชุมชนและที่สภายังต้องติดตามการประชุมพิจารณางบปี70และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
4: ติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2และ3ซึ่งวันนี้พิจารณาต่อวาระที่2ในมาตราที่20งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยในขณะที่ต้องติดตามการประชุมหารือแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอุเทรนถวายและเทคโนโลยีปทุมวันโดยเวลา 10:30 นายศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาเป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จัดการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาถนนโยธีเวลา 9:00 นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสปป.ลาวเข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ทองศรีเพื่อหารือและรายงานความคืบหน้าประเด็นความร่วมมือการแก้ไขปัญหาฝุ่นและหมอกควันข้ามแดนที่ทำเนียบรัฐบาลนอกจากนี้เวลา 9:30 นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันที่ทำเนียบรัฐบาลเวลา 14:00 ที่สำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนเป็นประธานประชุมร่วมกับพนักงานสอบสวนตำรวจปราบปรามยาเสพติดในคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจากประเด็นขยายผลคดีนางสาวมีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ถูกจับกุมคดียาเสพติดในต่างประเทศซึ่งจากการขยายผลมีผู้ร่วมขบวนการรับส่งมอบยาเสพติดรายสำคัญในประเทศไทยหลายรายและ10:00 นที่รัฐสภาเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.ยื่นหนังสือเพื่อเร่งให้ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาในการตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระกรรมการปปช.ที่มีมติยกคำร้องกรณีนายศักดิ์สยามชิดชอบครอบครองหุ้นยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: อัปเดตข่าว6โมงเช้าถึง4ทุ่มกับความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: สนับสนุนโดยเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

ลเลยครับหลายแบรนด์เขาก็จัดแคมเปญแล้วก็โปรส่วนลดพิเศษมากๆเช่นเดียวกันนะครับโปร9เดือน9ของข้าวตรานกกระเรียนจริงๆแล้วมีตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วล่ะเริ่มกันไปนะครับ8 9แล้วก็10กันยายนนี้นะครับโปรแรกก็คือโปร9เดือน9สุดคุ้มนะครับกับข้าวตรานกกระเรียนในทุกประเภทเลยทั้งข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวออร์แกนิกนะครับก็รับส่วนลดนะครับ 15% ทันทีที่ TikTok แล้วก็ Shopee แล้วก็ Lazada นะครับเซิร์ชไปเลยนะครับก็คือเซิร์ชข้าวตรานกกระเรียนหรือว่าข้าวQ Rice ก็ได้นะครับตัว Q R I C E นะครับข้าว Q Rice นะครับที่ TikTok Shopee แล้วก็ Lazada นี่คือโปรแรกโปรที่2ครับ9เดือน9ดีลพิเศษสำหรับลูกค้าที่เคยเป็นลูกค้าของ Q Daily นะครับหรือว่าข้าวตรานกกระเรียน Q Rice เนี่ยนะครับก็คือมี LINE แอดของ Q Daily อยู่แล้วมีไหมจำได้ไหมเคยสั่งใช่ไหมนี่แหละถ้าเกิดว่าคุณมี LINE แอดอยู่วันนี้ทักแอดมินเลยครับคุณจะได้ข้าวQ Rice ราคา99บาทราคาเดียวเลยทุกอย่างสั่งอะไร99บาทตั้งแต่เมื่อวานวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้สำหรับคนที่สั่งซื้อผ่านไลน์เท่านั้นเฮ้ยอันนี้คือดีใครที่มีไลน์ของ Q Daily ลองไปค้นดูตัว Q นะครับมีแอดก่อนนะแอด Q Daily นะครับตัว Q นะครับตัว D A I L Y แอดQ Daily นะครับแอดมีแอดนำหน้าก่อนแล้วก็ตัว Q D A I L Y Q Daily นะครับใครที่สั่งผ่าน LINE แอดช็อปข้าวคุณภาพ Q Rice ในราคา99บาทเฮ้ยจะข้าว100กว่าบาท200เหลือ99ตายแล้วคุณพระคุณรีบพักไปเลยรีบพักรีบส่งไปเลยวันนี้คุณสั่งสัก99บาทสัก5แพ็ค10แพ็คก็ถือว่าคุ้มมากๆแล้วแล้วก็ข้าวเขาคุณภาพดีหอมนุ่มนะครับอย่างพี่อ้วนพัฒนาการเนี่ยนะครับสั่งเอาไว้ที่โรงงานสั่งทีเยอะๆเลยวันนี้พี่อ้วนวันนี้เขา99บาทเท่านั้นรีบเลยครับที่ LINE @ qdaily

พลงลูกทุ่งแบบอย่างนี้ก็ร้องได้นะครับด้วยความเป็นลิเกไงเพราะว่าครอบครัวลิเกเวลาร้องเพลงลูกทุ่งก็จะมีกลิ่นสำเนียงแบบนี้นะครับที่เป็นลูกเอื้อนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเสียงร้องโดยจ้านงพนีนะครับกับเพลงอาทิตย์ละวันเวอร์ชันที่หาฟังได้เฉพาะที่คนลูกทุ่งเท่านั้นนะครับแบบ exclusive เลยครับส่วนก่อนหน้านั้นเราได้ฟังจันโจ้ขานะครับแล้วก็มีสัญญาเจ้าลืมด้วยจากพี่หนูมิเตอร์เอาล่ะขอหนึ่งสายดีกว่าตอนนี้นะครับเคลียร์สายก่อนนะครับที่021148730ใครที่ฟังละครลูกไม้ในสายฝนเมื่อคืนฟังไหมอ่ะคำตอบคำถามหน้าไมค์กันครับตอบได้เอาเสื้อไป1ตัว

0: หนึ่งสายมารอเราอยู่หน้าไมค์แล้วนะครับสำหรับสายนี้จะเข้ามาตอบคำถามแบบสดๆเลยสวัสดีครับพี่โจก
1: สวัสดีค่ะคุณท
0: ้อโทรติดเป็นคนแรกสายแรกเลยนะคะส่วนจะตอบได้หรือเปล่าอันนี้ต้องมาวัดใจกันแต่เมื่อคืนนี้ก็ฟังตลอดเลยใช่ไหมฟังแบบตั้งใจด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับนะเมื่อวานนี้นะครับก็มีหลายเหตุการณ์เลยตั้งแต่ที่พัชระนะครับก็คือเขาก็ไปทำงานที่ต่างจังหวัดก็คือที่ประจวบใช่ไหมไปประจำการอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็ย้ายไปเพื่อที่จะแบบไปดูไปคุมงานที่บริษัทเขาจะขยายงานไปตามไซต์งานต่างๆอะไรเงี้ยนะครับก็เลยต้องจำเป็นนะครับไปอยู่ที่นู่นจันทร์ถึงศุกร์แล้วเขาก็จะกลับมาเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็มีในระหว่างทางก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับก็คือรถชนนะครับแล้วก็โดนนำตัวส่งเข้าห้อง ICU นะครับหากจะย้อนกลับไปนิดนึงนะครับก่อนที่พัชระนะครับคือพ่อของพีทและก็พายนะครับพีทและก็พายนะครับพัชระเนี่ยก่อนที่เขาจะไปเนี่ยเขามอบของขวัญอะไรให้กับลูกทั้ง2คนครับ
1: โทรศัพท์ค่ะ
0: มอบโทรศัพท์เลยเหรอเฮ้ยทำไมรวยอย่างเงี้ยทำไมพัชระรวย
1: เครื่องค่ะสองเคร
0: ื่อง
1: สองคน
0: ต้องบอกว่าสองเครื่องด้วยพูดเดี๋ยวลูกจะแย่งกันใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับตอบว่าโทรศัพท์นะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
1: ค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะดีใจมากมาก
0: โอ้ได้เสื้อไปเลยอ่ะหนึ่งตัวนะปาดได้ทุกคนไปใดๆนะครับนี่นะครับยินดีด้วยกับพี่จุกนะครับเดี๋ยวผมจดชื่อไว้ก่อนนะครับส่วนเรื่องของการรับเสื้อนะครับอะไรยังไงเดี๋ยวติดต่อกันหลังมาอีกทีนึงเพราะว่ามีเบอร์พี่จุกอยู่แหละนะครับที่ลงท้ายด้วย3571นี่ใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเป็นเบอร์ที่ใช้ประจำเลยใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอเค933571นี่แหละโอเคอ่ะได้ละเรียบร้อยนะครับ
1: ขอบคุณคุณท็อปมากมากนะคะ
0: ค่ะเดี๋ยววันนี้ติดตามต่อนะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: แม่มีคนส่งข้อความมาบอกว่าอยากจะมีโทรศัพท์สัก10เครื่องเลยนะคะจะได้บอกว่ากดโทรพร้อมกันเลยอะไรอย่างเงี้ยจะได้ติดนะเอาไม่เป็นไรเรายังเล่นกันทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงของพี่ท็อป8โมงกว่าแบบนี้แต่ว่าก็ต้องตั้งใจฟังลูกไม้ในสายฝน The Series ที่เราออกอากาศทุกวันเลยนะครับเสาร์อาทิตย์ก็ไม่หยุดนะครับ3ทุ่มทุกแพลตฟอร์มของคนลูกทุ่งไม่ว่าจะเป็นทาง FM ไม่ว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันหรือจะเป็นบน YouTube บน Facebook ใน TikTok แล้วแต่เลยใครอยากถนัดฟังแบบไหนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทางออนไลน์นะครับFacebook YouTube TikTok เนี่ยฟังย้อนหลังได้ใช่ไหมทีแบบเอ้ย3ทุ่มยังแบบทำนู่นทำนี่อยู่อะไรเงี้ยยังนั่งดูหนังอยู่เดี๋ยวฟัง4ทุ่มได้ก็คือย้อนหลังไงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบไลฟ์เลยฟังแบบทีเดียวจบม้วนเดียวจบไปพร้อมกันก็ในภาคของ FM แล้วก็ในภาคของแอปพลิเคชันแค่นี้เองครับง่ายๆนะครับก็วันหนึ่งเนี่ยเราเสนอกันตอนแล้วก็เป็นซีรีส์สั้นๆนะครับประมาณ20กว่านาทีฟังแล้วก็จบแล้วก็เพลินมากนะเมื่อคืนนี้ก็นั่งฟังสดแบบเรียลไทม์เหมือนกันกับทุกๆคนบนแอปเนี่ยนะครับเปิดแอปก็ฟังไปเป็นยังไงคือก็ฟังเรื่องไปด้วยเพราะว่าพูดตรงๆถึงแม้ว่าจะไปแสดงแต่ว่าบางฉากเราไม่ได้เข้าแสดงไงเราก็ต้องแบบว่าไปเตรียมตัวในฉากสมมติพี่ท็อปเล่นฉากที่7อย่างเงี้ยไอ้ฉาก1ฉาก2ฉาก3เค้าก็อัดกันไปในห้องอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ฟังบ้างเดินผ่านบ้างอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องไปเตรียมซ้อมฉาก7อะไรเงี้ยบางทีเราก็ต้องฟังเฮ้ยไอ้ฉาก1ฉาก2ฉาก3มันเล่นอะไรไปบ้างวะอะไรเงี้ยเราก็มาฟังพร้อมกับทุกคนนี่แหละนะครับกับลูกไม้ในสายฝนครับอย่าลืมเนาะติดตามฟังทุกวันนะครับกับละครวิทยุซึ่งมันกลับมาทวนความทรงจำการฟังวิทยุที่เป็นละครเนี่ยคุณเชื่อไหมมันสร้างจินตนาการเพราะว่ามันไม่ใช่แค่มีเสียงคนคุยกันคนสนทนากันเท่านั้นแต่มันมีเสียงฝนเสียงนั่นเสียงนี่ให้เราจินตนาการกันไปว่าเฮ้ยเขาทำอะไรนะเดินลากเก้าอี้หรือว่าขับรถอยู่หรืออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันพอมันมีเสียงซาวต่างๆมาประกอบแล้วมันลงตัวแล้วก็สมบูรณ์แบบจริงๆคืนนี้จะเป็น EP ที่3ครับรอติดตามคนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
1: คุณกำลังฟังคนลูกทุ่ง FM 103Community ลูกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
0: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: สนับสนุนโดยเชอเอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาม
4: ีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
5: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
6: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกันตายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
7: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยมัชรูมพลัสน้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
8: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่งซาวด์เช็คซาวด์เช็ค

0: ็นเพราะดีนะครับจากจิ๋วสกุลชัยและซิงเกิลใหม่ของเขาที่ชื่อว่าจินตนาวันนี้มีคนขอเพลงนี้มาด้วยครับหลังจากที่เปิดซาวด์เช็คให้ได้ฟังกันไปหลายวันแล้ว
1: คนลูกทุ่งซาวด์เช็ค
0: ซาวด์เช็คซาวด์เช็คจาก9โมงเช้าแล้วนะครับคนลูกทุ่ง103กับดีเจพี่ท็อปสราวุธพลอยประดับนะวันนี้เราก็เล่นเกมกันมาเปิดเพลงกันมานะครับแล้วก็ส่งข้อความกันมาขอเพลงกันมาโอ้โหหลายกิจกรรมมากทีเดียวนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาอัปเดตข่าวกันหน่อยครับในช่วงของท็อปกี้ขยี้ข่าวพร้อมกับการไลฟ์สดผ่านแพลตฟอร์ม YouTube ช่องคนลูกทุ่งด้วย

0: สถานีวิทยุเรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกรมควบคุมมลพิษเร่งแกะรอยต้นต่อเหตุน้ำมันรั่วไหลในท่อระบายน้ำกทม.พิจารณาเอาผิดผู้เกี่ยวข้องด้านกรุงเทพมหานครย้ำยังไม่ต้องอพยพประชาชนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เร่งรีบตอนนี
8: ้เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิและอื่นๆ
8: รวมกันเป็น
7: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
8: แก้ลมบำรุงหัวใจ
7: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
8: หรือละลายกับน้ำสุก
7: ยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กรุงเทพมหานครคุมเหตุน้ำมันรั่วพระราม3สูบเก็บแล้ว 22,000 ลิตรเตรียมเปิดหน้าดินหาจุดรั่วย้ำน้ำมันไม่ไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะไม่ต้องอพยพคุณประวีณาสมคิดรายงานค่ะ
5: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการบล็อกท่อระบายน้ำเพื่อจำกัดการไหลของน้ำมันปนเปื้อนวางบูมซับน้ำมันและเร่งสูบระบายน้ำปนเปื้อนออกจากท่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่องปัจจุบันเหลือเพียงคราบแผ่นฟิล์มบางๆขณะที่กลิ่นน้ำมันเริ่มลดความรุนแรงลงอย่างเห็นได้ชัดขอยืนยันว่าน้ำมันทั้งหมดที่สูบออกจะถูกนำไปผ่านกระบวนการบำบัดอย่างถูกต้องไม่มีการปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะอย่างเด็ดขาดพร้อมยืนยันว่าพื้นที่ยังมีความปลอดภัยไม่จำเป็นต้องอพยพประชาชนสำหรับกลุ่มเสี่ยงแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยชนิดคาร์บอนเพื่อกรองกลิ่นในเบื้องต้นนอกจากนี้ยังได้เตรียมแผนการเปิดหน้าดินเจาะสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันคาดจะปิดเส้นทางปฏิบัติงานอย่างน้อย2วันปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
4: ด้านดร.สุรินทร์ วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าในส่วนของกรมควบคุมมลพิษได้ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือลงพื้นที่สนับสนุนกรุงเทพมหานครติดตามเหตุน้ำมันรั่วดังกล่าวทั้งนี้เมื่อเวลาประมาณ 18:00 นวานนี้ผู้เชี่ยวชาญจากบางจากและเชลได้ทำการสูบน้ำมันปนเปื้อนรวมทั้งสิ้น 22,000 ลิตรแล้วเสร็จและได้ขนส่งและนำไปกำจัดต่อและยังคงตรวจสอบการรั่วไหลเพิ่มเติมและเฝ้าระวังทุก1ชั่วโมงนอกจากนี้กรมควบคุมมลพิษได้เก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจวิเคราะห์หรือตรวจสอบลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อบ่งชี้ลักษณะของน้ำมันคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์และยังได้เก็บตัวอย่างน้ำในท่อระบายน้ำกทม.บริเวณที่คาดว่าไม่มีการปนเปื้อนมาตรวจวิเคราะห์ส่วนการดำเนินการกับผู้กระทำผิดจะพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณสมรักษ์ วัฒนศิริค่ะ
6: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดฉากยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีพื้นที่ตอนใต้ของซาอุดิอาระเบียพร้อมกัน4เมืองส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย73คนและเกิดเพลิงไหม้โรงกลั่นและคลังน้ำมันหลายแห่งสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านอีก2ลำในน่านน้ำใกล้เกาะคาร์กขณะที่อิหร่านประกาศจะตอบโต้ด้วยการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันใกล้กับท่าเรือบาเรนและคูเวตด้านสหราชอาณาจักรประกาศคว่ำบาตรชุมชนชาวยูในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งพวกเขาระบุว่าอิสราเอลยึดครองอย่างผิดกฎหมายขณะที่อิสราเอลประกาศมาตรการตอบโต้รวมถึงปิดสถานกงสุลของสหราชอาณาจักรในเยรูซาเล็มรัฐบาลอินโดนีเซียสั่งระงับโรงครัวที่ร่วมในโครงการอาหารฟรีเกือบ 2,000 แห่งทั่วประเทศหลังพบไม่ได้ลงทะเบียนตรวจรับรองสุขอนามัยจนทำให้เกิดปัญหาเด็กและครูล้มป่วยจากอาหารเป็นพิษกว่า 50,000 คนเกิดเหตุคนร้ายบุกพิพิธภัณฑ์เรนัวในเมืองคานส์ชูแมทางตอนใต้ของฝรั่งเศสฉกผลงานศิลปะอย่างน้อย4ชิ้นมูลค่า9ล้านยูโรหรือประมาณ344ล้านบาทสมรักษ์ วัฒนศิริรายงานค่ะ
7: สังคมไทยจะร่มเย็นถ้าทุกคนเป็นมิตรหันหน้าเข้าหากันด้วยจิตใจที่ปราศจากความโกรธเคือง
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
10: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
8: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ุณกำลังฟังคนลูกทุ่ง FM 103 Community ลูกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: Presented by
4: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

แบบเหมือนดาราฝรั่งหูฟังไม่รู้ดูตาถั่วไม่ยอมรักหัวหัวใจทั้งแข็งหัวเดียวไม่รักไม่เป็นไรหัวดีฉะไหนไม่เป็นแหล่งเห็นทำปากแข็งแต่ใจอ่อนเปลี่ยนแปลงที่นอนเดือนละกี่หน

0: ท็อปกี้ขยี้ข่าว
1: สนับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร 089-527-9933
2: สนับสนุนโดย

0: ทักทายวันที่9เดือน9นะครับวันนี้ 9 นาฬิกา30นาทีนะครับกับช่วงเวลาของท็อปกี้ขยี้ข่าวสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีพี่ท็อปด้วยครับ
1: สวัสดีครับแหมเมื่อกี้จะเปิดตอนจะเปิดให้มันดูเป็นมงคลไงวันที่9เดือน
0: 9วันที่9เดือน9เวลา9โมงด้วย
1: เปิดตอน 9:59
0: ถ้า 9:59 เนี่ย
1: ฮะ
0: ไม่ต้องจัดมาหรอก
1: เพื่อเป็นมงคลไงฮะ
0: สวัสดีครับแล้วก็ล่ำลาไปในวันนี้สวัสดีครับต่อเลย
1: แหมก้าวหน้าก้าวหลัง
0: เ
1: นี่ยแต่ที่มันเป็น30ไง
0: เอามาเป็น30แทนนะ 9 นาฬิกา30นาทีนะครับอยู่ที่บอกของวันที่9เดือน9นะครับวันนี้ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยด้วยนะครับ
1: เตรียมสตางค์กันไว้สำหรับการช้อปปิ้ง
0: ทำอะไรมีอะไรอ๋อใช่
1: ก็ต้องนี่เมื่อกี้นี้เมื่อตอนเช้านี้พี่อ้วนสั่งข้าวตานกกระเรียนไปแล้ว
0: ใช่
1: ชุดใหญ
0: ่ถูกต้อง
1: เขาสั่งโปร99บาทอ่ะ
0: 99อะไรทำยังไงมันถึงจะได้ผมอ่ะ
1: ต้องไปที่ไลน์แอดเท่านั้นแกมีไลน์แอดอยู่แล้วน
0: ี่ใช่เขามีโปรอะไร99บาทแต่ว่าไม่รู้มันแบบกี่โลอะไรยังไงไง
1: จัดเลย5โล99
0: เฮ้ยพูดเป็นเล่นไป
1: อ้าว
0: โกหกหรือเปล่าไม่มี5โล99
1: เอาไปถามแอดมินดู
0: เอาจริงดิ
1: เออ
0: โอ้โหรีบกดสั่งด่วนเลยด้วยนะ
1: เ
0: ออนะฮะด่วนๆเลยด้วยนะ5โล99เลยเฮ้ยจริงเหรออ
1: ้าวก็รีบไปสนสิเขาจำนวนจำกัด
0: เอารีบจำนวนจำกัดด้วยนะครับรีบจัดได้เลยด้วยนะครับโอ้ยเราเขียนว่าเอ๊ะอะไรวะ
1: อะไร99
0: เออ99โลเดียวหรือเปล่า99อะไรอย่างงี้เออนี่แหละโทรได้เลยด้วยนะครับนะออนไลน์แอดทักไปได้เลยนะครับ
1: เจ
0: ใครที่มีเอาแบบโลเดียวนี่ไง
1: แบบโลเดียวเหรอ
2: ใช่ใช่จะเป็นแบบโลเดียว
1: 1โล99บาท
2: มีแถมด้วยนะ
1: แล้วก็แถมเหรอ
2: มีแถม
1: มีแถมด้วย
0: หรือนะรับฟรีอะไรไว้อาม
1: ฟรีอะไรมาแถมอะไร
0: ตากูเลยไม่
1: อ
0: ี
1: แก
0: มันเล็กมากคือเดี๋ยวนะคือมัน1โลอ่ะมัน99แต่มันมีแถมป่ะแต่ว่าตกโลละประมาณ50บาท
1: เออ
0: โดยประมาณ
1: แถมอีก1บ้าง
0: คือแถมอีก1
2: แถมอ
0: ี
2: ก1ใช
0: ่อ๋อโลละ99แต่ว่าซื้อ1แถม1อีกต่างหาก
1: อ๋อเหรอ
0: แต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่เป็นพรีเมียมนะครับ Q Rice นะฮะข้าวใหม่ต้นฤดูกาลข้าวหอมมะลิด้วย
1: ใช่แล้ว
0: เฮ้ยน่าสนใจเดี๋ยวโทรไปสั่งเดี๋ยวโทรไปสั่งจริง
1: มาไปตํากันเลยไปตําก
0: ัน
1: เอ
0: าสักเดี๋ยวนะ10โลเลย
1: เออ
0: จะได้ส่งฟรีด้วยใช่มั้ย
1: ส่งฟรีด้วย
0: ส่งฟรีด้วยงั้นขาดไป1บาทขอเถอะไหว้ล่ะเขาต้องครบ 1,000 ไงเสร็จปุ๊บมาสั่ง10โล9แปลว่ามัน999ไงว่ายละขอเดี๋ยวอีก1บาท
1: อีก1บาท
0: เดี๋ยวออกค่าส่งให้เลยบาทนึง
1: นะฮะมาทักทายกันหน่อยนะฮะสำหรับใน YouTube คนลุกทุ่งนะครับขนาดน
0: ี้
1: คนเข
0: ้
1: ามาทักทายกันเยอะ
0: อ้าวใครอยู่ไหนกันบ้างนะครับนะฟังกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนนะครับส่งกันเข้ามาได้เลยด้วยนะจ๊ะ
1: จ้ะคนแรกของเรา
0: คุณนายทาวเวลอาราวทาลานยกมือบายบายทักทายเซฮายมาครับ
1: ก็หายไปหลายวันนะ
0: หายไปหลายวันเขาไปทำอะไร
1: นั่นน่ะสิน
0: ะเออนั่นน่ะเด็ก
1: หรือว่าแบบว่า
0: ไปฟังละครวิทยุย้อนหลังเปล่า
1: เออไปฟังเออช่วงพอดี
0: แล้วก็ไปนั่งร้องห่มร้องไห้
1: อะไรเงี้ยเสียงอื้ออะไรเงี้ย
0: คนเดียวอะไรหรือเปล่า
1: เออใช่
0: นะฮะคุณพี่สาหร่ายยิ้มใจนะครับแฟนประจำก็มารายงานตัวแล้วด้วยนะครับ
1: พี่นุชราบ11ครับ
0: สวัสดีค่ะดีเจทั้ง2คนนะพี่นุชราบ11นะครับนะแล้วก็คุณพี่บางซุปบอกสวัสดีครับ
1: เ
0: นี่ยดีเจท็อปแล้วก็ดีเจสุรกี้วันนี้พี่บางซุปมาเร็วจริงจากรามคำแหงนะฮะ
1: นะฮะ
0: พี่บางซุปไปเที่ยวด้วยกันด้วยเนาะ
1: พี่จินป
0: อปีอ่ะนะสวัสดีพี่ท็อปและร็อกกี้ด้วยค่ะสวัสดีทุกคนเลยด้วยนะครับ
1: คุณสุพนุช
0: สวัสดีค่ะพี่ท็อปแล้วก็พี่ร็อกกี้ด้วยค่ะจากคุณสุพนุชนะครับ
1: น้องนาท่าข้ามนะคะ
0: นี่สวัสดีเลยด้วยนะครับนะจากพระราม2ท่าข้ามนะครับ
1: คุณพ่อวิสิต
0: นี่แถวๆบางพลีก็มาแล้วทักทายคุณท็อปแล้วก็ลูกชายนะครับคุณพ่อวิสิตมาแล้ว
1: ช่างแอร์บอย
0: แอร์บอยไซน้อยนนทบุรีก็มารายงานตัวนะครับเนี่ยไม่ค่อยได้คอมเมนต์แต่ฟังในรถตลอดเลยนะครับ
1: ได้ข่าวว่าตอนนี้นนทบุรีฝนตกหรือเปล่าได้ข่าว
0: จริงเหรอ
1: แถวท่าอิฐอะไรเงี้ย
0: ต้องถาม
1: ใครฟังอยู่
0: เพราะว่ามีใครอยู่หลายคนเลยนะแถวนั้น
1: ใครอยู่ใครอยู่แถวนั้นนะช่วยบอกหน่อย
0: พี่มงพี่แมมแล้วก็อยู่แถวนั้นเลยด้วยเหมือนกันนะฮะนี่ก็ไม่รู้แถวไซน้อยใกล้ๆหรือเปล่าบอกได้เลยด้วยเหมือนกันนะจ๊ะ
1: ฝนตกไหมจ
0: ๊
1: ะสวัสดีน้องจิ๊บจิ๊บ
0: สวัสดีด้วยนะครับจากบางพลีคนนะฮะน้องจิ๊บจิ๊บนะครับสวัสดีพี่ท็อปพี่กี้ด้วย
1: มาตุ๋ยพรกมล
0: อันนี้แถวคู่บอลคู่บอลเกิร์ลนะฮะปัตตุยมาทักทายแล้วเลยด้วยนะครับ
1: นะส่วนปทุมธานีเกิร์ล
0: ปทุมธานีเกิร์ลคือ
1: สายน้ำ
0: คุณพี่สายน้ำหรือลำลูกกาเกิร์ลนะสวัสดีค่ะพี่ท็อปแล้วก็น้องกี้ขยี้ข่าวด้วยนะครับ
1: พัฒนาการเกิร์ลก็มานะฮะ
0: พัฒนาการเกิร์ลมาจากไหนครับ
1: จากพี่อ้วนฮะ
0: พี่อ้วนนะฮะมณีรัตน์บุญดำรงนะครับนะทักทายมาจากพัฒนาการเกิร์ล
1: เออนะฮะพี่แหม่มสุพรรณ
0: สวัสดีค่ะนี่ดีดีกนนทบุรีเกิร์ล
1: เป็นแหม่มสุพรรณฝนตกไหม
0: ฝนตกไหมพี่แหม่มพี่บอกหน่อยทีนะฮะ
1: สวัสดีป้าเภาแล้วก็มีคุณทศพิชัยด้วย
0: นี่พระประแดงเกิร์ล
1: รุ่นนี้เกิร์ลเหรอรุ่นนี้เก เกิร์ลอยู่ใช่ไหม
0: ให้เกิร์ลหน่อย
1: เกิร์ล
0: เออให้เกิร์ลหน่อย
1: นะฮะดูดี
0: สวัสดีค่ะนะดีเจพี่ชอบและดองกี้ทุกคนด้วยนะครับ
1: น
0: ี่
1: คุณพี่ชัยเขาฟังละครด้วยนะเมื่อคืนนี้เขาบอกว่าสงสาร
0: คุณแม่
1: สงสารคุณแม
0: ่โอ้โหแล้วก็เนี่ยน้ำตาน้ำหูน้ำตาไหลเลย
1: เมื่อวานที่คุณร้องไห้นะกับละครของเรานะ
0: ขนาดนั้นเลยด้วยนะครับ
1: เออสงสารนะเพราะว่าพัชระเขาก็ประสบอุบัติเหตุ
0: นี่แค่เริ่มต้น
1: นี่ยังเข้มข้นขนาดนี้
0: คิดดูเดี๋ยวว่าอีก24 EP คุณจะต้องเสียน้ำตาไปขนาดไหน
1: แล้วก็ขอบอก behind the scene ของซีนนี้กว่าจะอัดได้เนี่ยไม่ใช่ร้องไห้นะ
0: ใช่ครับ
1: หัวเราะนะ
0: ก็เลยจะบอก
1: คนฟังเนี่ยได้ฟังร้องไห้สะอึกสะอื้นอะไรเงี้ย
0: ไม่ใช่หรอกครับเนี่ยไฟมันดับ
1: ไม่ใช
0: ่ก็เลยกว่าจะอัดได
1: ้มันเป็นซีนมันเป็นซีนที่ไอ้ลูกน้องของประชระไงที่เขาบอกว่ารถมันหมุนไปชนกระแทกปูน
0: แล้วไปกระแทกไปชนแท่งปูน
1: ใช
0: ่แล้ว
1: กระแทกประตูหลังไงทำได้ไหม
0: จับได้เออ
1: เจ้านายโดนกระแทกประตูหลัง
0: ก็เลยเสียชีวิตเลย
1: เสียชีวิต
0: เมื่อวานเขาเลยอินละครไปดูเดี๋ยวพี่เนี่ยทำมูดเสียหมดเลยเนี่ยโอ้ไปต่อดีกว่าทักทายป้าเผาด้วยนะจ๊ะเมื่อกี้พระประแดงเกิร์ลแล้วนะฮะคุณสุพนุชด้วยบอกวันนี้วันที่9เดือน9ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเลยด้วยนะครับ
1: ค่ะคุณสุพิชยังสูง
0: สวัสดีพี่ท็อปลักกี้ด้วยนะฮะวันนี้ไม่มาสายเลยด้วยนะฮะจ้าจริงๆวันอื่นก็มาตรงแต่แค่ก่อนจะเดินเข้ามาพี่หนูพินด้วยนะครับนะจากอะไรเนี่ยลาดพร้าว101เกิร์ลสวัสดีครับพี่ท็อปลักกี้และสวัสดีทุกคน
1: ค่ะป้าแป๋วเกิร์ล
0: นี่ป้าแป๋วก็เหมือนกันลาดพร้าว101เกิร์ลนะฮะสวัสดีค่ะน้องกี้และพี่ท็อปด้วยแล้วก็ยังมีจากนี้พี่รุจิรา
1: เฮ้ยนี่พี่พี่ดาสั่งแล้ว
0: โอ้นี่พี่รุจเหมือนกันน
1: ี่2โล99
0: เอ้ยเดี๋ยวผมสั่งด้วยผมสั่งด้วย
1: ถุงละโลอ่ะ2โล99
0: ก็คือตกถุงละประมาณโลละ50บาท
1: ซึ่งถูกมากนะ
0: นะ
1: เป็นเกรดพรีเมียมด้วยนะเป็นของบริเกรดพรีเมียมด้วย
0: พรีเมียม
1: ไปสั่งเลยฮะที่ LINE @qdaily นะฮะ
0: ครับผมนะแล้วก็สวัสดีด้วยนะครับนะคุณทศพิชัยนะบอกว่าวัดลาดประดุกฝนโปรยๆเลยด้วยนะครับวันนี
1: ้
0: นะแล้วก็ยังมีจากนี่เห็นไหมพี่รุจิราสั่งแล้วค่าข้าวตรานกกระเรียนนะฮะโปร9เดือน9เลยด้วยนะครับ
1: คุณหนุ่มมันเมืองเลยบางบัวทอง
0: บางบัวทองบอยเป็นยังไงบ้างทางนั้น
1: ฝนตกไหมมีแต่บอกว่าไปค่าฝุ่นอะไรก
0: ็
1: ไม
0: ่ฝุ่น
1: อุณหภูม
0: ิฝนตกฝุ่นก็มาเนอะ
1: มาเหรอ
0: ฝนปกติมันไม่มาไงนี่งงเหมือนกันทำไมเขามาแล้วก็ยังมีคุณพี่พิสมัยนะฮะอันนี้ Korean Girl อันยองโอป้าพี่ท็อปด้วยค่ะนะรอโอป้ามาเก็บองุ่นฟรีเลยค่ะ
1: อ
0: ๋
1: ออ
0: ัน
1: นี้พี่แมวบอกว่าพนังก้าฝนยังไม่ตกนะคะครึ้มๆ
0: ใช่แต่พนังก้าพี่จิ๋มก็ไม่เห็นบอกเนอะนี่แล้วพี่ลูกจะฟังน้ำตาฟังละครน้ำตาจะไหลสงสารแม่ลูกเลยด้วยนะแล้วก็อะไรเนี่ยป
1: ้
0: าเผาป้าเผาป้าเผาอินมากบอกบั่นไส้แม่สามี
1: อ๋อใช่ไม่ยอมแบ่งสมบัติด้วย
0: เงินประกันยังเอาไปอีกไม่สงสารหลานเลย
1: เออใช่
0: ดูไปฟังไปเรื่อยๆป้าเผานะแล้วก็ยังมี
1: ตอนแรกจะเล่นเป็นย่า
0: เลยจะบอกว่าดีนะที่เขาแถลงข่าวก่อนละครออนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะบอกมีคนไปแบบไปรอ
1: ไปตบอีย่า
0: ไปรอตบย่า
1: เพราะอีย่าก็ไปแถลงด้วยนะอีย่านะ
0: ใช่ใช่นะแล้วก็ยังมีจากคุณพี่สมพิษยางสูงนะฮะน้องแขมวันนี้นะฮะเป็นยังไงบ้างครับน้องแขมสกหรือเปล่า
1: สวัสดีพี่แมวด้วย
0: พี่แมวมาแล้วสวัสดีน้องกี้และน้องท็อปด้วยนะครับนะ
1: นะบอกว่าเดี๋ยวนายกำลังจะซื้อโทรศัพท์ใหม่นะ
0: ทำไม
1: เพื่อเดี๋ยววันที่งานทำบุญคลื่นแหละ26กันย
0: า
1: จะได้แบบถ่ายรูปกันฉ่ำๆไปเลย
0: ตอนแรกตอนแรกจะมาหาวันที่20ว่ามาหาวันศุกร์ที่11นี้ด้วยแต่พอดีผมติดธุระต้องไปขายปลาแซลมอน
1: ก็ต้องแกมาหรือเปล่า
0: ผมมาแต่พอเสร็จแล้วผมไปขายปลาแซลมอนต่อเก็บตก9เดือน9
1: อ๋อปลาแซลมอนที่ตกจากข้างหลังเนี่ยเหรอ
0: ใช่แล้วอันนั้นปลาสวาย
1: เอาไม่ใช่เหรอ
0: ไม่ใช่
1: แต่เดี๋ยวนี้ไม่มี
0: ข้างหลังไม่มีแซลมอนอันนั้นก็แซลมอนนอร์เวย์ที่ผมไปขายแหม
1: โอ้นึกว่าแซลมอนเวนิส
0: ไม่ใช่อู้อยากจะบ้าตายนะฮะแล้วก็ยังมีพี่ดูพินกุสุพนุชนะฮะแล้วก็ยังมีคุณหนุ่มอ่านเมืองเลยเมื่อกี้ทักทายมานะครับพี่แมวบอกรีบๆค่ะทักก่อนเพราะเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแต่งตัววันนี้จะไปเที่ยว
1: นะโอเคดีมาก
0: แล้วก็บอกอะไรฉลองครบรอบ10ปีความรักเรา2คนแล้วก็ยังมีจากโอ้อีกหลายๆคนเลยนะครับที่ติดใจละครแล้วก็ส่งมา
1: ใช่นะฮะ
0: โอ้ยนี่พี่รุจิราบอกว่าเป็นถุง5โล
1: 6ถุง
0: ได้แถมข้าวหอมมะลิถุงเล็กอีก12
1: ถุง
0: เฮ้ยอันโปรนี้น่าสนใจ
1: โอ้ตายแล้ว
0: เดี๋ยวผมจะไปสั่งอันนี้บ้างดีกว่า
1: 5โล6ถุง
0: 5โล6ถุง
1: แล้วก็แถม
0: ได้แถมอีก12โลอ่ะข้าวหอมถุงเล็กถุงเล็กนี่คือถุงโลโทโลนึงใช่ไหมพี่จิรา
1: ถุงโลนึงสิจะ
0: ก็คือด้วยแถมอีก12โลอ่ะถูกไหมถูกไหมผมเข้าใจ
1: ใช่ถูกต้องถูกต้อง
0: เออนะฮะ
1: เอาวิลลี่ไปสั่งเลยอ่ะแอดคิวเดลี่วันนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากเก้าเดือนเก้ากับคุณ
0: จริงๆวันนี้หลายๆที่ลดนะครับมันเป็นจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าในพวกแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ย ขาหรือว่าเทศกาลเขาลดมาตั้งแต่วันที่5ละวันนี้หรือพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับแต่ส่วนอันนี้ด้วยเหมือนกันอันเนี้ยใครที่มี LINE แอดอยู่แล้วนะ Q Diary เนี่ยเข้าไปทักเลย
1: ใช่
0: นะครับ
1: คุ้มมากวันนี้คุ้มสุดๆนะฮะ8 9 10กันยานะฮะ3วัน
0: ใช่แล้วครับ
1: นะครับอ้าวนะครับมาที่ข่าวแรกของเราเลยนะฮะ
0: ใช่แล้วจ้า
1: ข่าวนี้นะแหมสิ้นปีนี้เราก็ต้องมาเช็คดวงชะตากันหน่อยนะฮะว่า3ปีนักษัตริย
0: ์อะไรบ้าง
1: เปิดรับทรัพย์เดือนกันยาตุลาพฤศจิกาธันวา4เดือนนี้รับทรัพย์จุก
0: ๆไตรมาสสุดท้ายของปี
1: ใช่นะฮะอ้าวใช้วิจารณญาณในการ
0: รับฟัง
1: รับฟังนะฮะ
0: อ้าวมีอะไรบ้างครับ
1: ปีแรกคือปีชวด
0: หนู
1: ฉันนี่แหละ
0: โอ้
1: ปีชวดเลยนะฮะปีชวดเขาบอกว่าจะมีโอกาสใหม่ๆเปิดทางเงินทองเริ่มไหลมาเทมา
0: หลั่งไหลหลั่งไหล
1: มีแนวโน้มที่ดีด้านการเงินในเดือนกันยายนนี
0: ้ครับผม
1: ด้วยความชัดสังเกต
0: ดีจังเลย
1: เป็นจังหวะชีวิตที่ดี
0: เออ
1: น
0: ี
1: ่เมื่อวานนี้ไปประชุมมาเดี๋ยวจะไลฟ์ฝาก
0: เฮงเฮงเฮงเฮง
1: เดี๋ยววันนี้มีประชุมต่อ
0: เอาหรอประชุมยังไม่เสร็จอีกด้วย
1: ไปประชุมอีกเจ้าหนึ่ง
0: โอ้ติดใจติดใจขอประชุมอีก
1: นะเขาบอกว่าจะเอาคนลุกทุ่งเนี่ยไปออกอากาศที่ดาวอังคารเมื่อวาน
0: ให้ใครฟังวะ
1: ฉันดีใจเนี่ย
0: ตอนแรกดีใจแต่นึกไปนึกมาเอ๊ะใครอยู่บนนั้นบ้างวะ
1: เป็นการขยายฐานขยายฐานแล้วก็ขยายสัญญาณ
0: ไปสู
1: ่ต่างไ
0: ปถือว่าประสบเดี๋ยวเขาบอกไปสู่คนไทยต่างแดน
1: ทั่วไทยทั่ว
0: ต่างชาติทั่วไทยทั่วโลกอันนี้ยิ่งกว่านั้น
1: ชุดจะไปถึงจักรวาล
0: ไปถึงจักรวาลแต่ต้องจักรวาลมีใครอยู่อันนี้กูไม่รู้ละ
1: เป็นรายการที่ชื่อว่ารายการแรกที่ออกอากาศไปถึงนอกโลก
0: ของโลก
1: ของโลก
0: รายการแรกของโลก
1: ดีใจมาก
0: เออนะฮะแล้วก็จะเราจะได้เห็นมนุษย์ต่างดาวเต้นลำไยไหทองคำ
1: ไม่แน่นะคุณ
0: เออหรือว่าอาจจะได้เห็นมนุษย์ต่างดาวเต้นเมื่อกี้พี่ดำรงวงทองก็เสพคมสัน
1: นะฮะนอกเหนือจากปีชวดนะ
0: ครับ
1: ไตรมาสสุดท้ายนี่จะดีมาก
0: ครับ
1: นะการงานได้เกมไว้วางใจจากผู้ใหญ่ได้รับการรับหมายงานสำคัญต่างๆธุรกิจค้าขายงานอาชีพอิสระมีสัญญาณที่ดีลูกค้าเก่าก็จะกลับมา
0: ครับ
1: นะครับถ้าไม่กลับมาลูกค้าก็จะมีอันเป็นไปอ้าวอันนี้ฉันเสริมเอง
0: เสบียงไม่ดีสิเผื่อเขาเตรียมอยู่เดี๋ยวเขา
1: ปีแรกปีแรกคือปีชวดดีที่สุดคนต่อไปปีขานปีขานไหม
0: ปีเสือ
1: เอาเลยเดี๋ยวปีขานก่อน
0: เพราะปีเสือไม่ปีกุดดี
1: ้
0: ปีขานก็คือปีเสือไง
1: ปีขานเหรอ
0: ใช่ครับปีกุดดี้ปีขาน
1: เอาเลยละแก
0: ผมปีหมา
1: เดี๋ยวค่อยมาดูว่าจะเข้าแก๊ปหรือเปล่
0: า
1: ปีขานคือปีเสือใครเกิดปีขานนะจะเป็นรอบปีไหนก็ตามนะฮะเจอกับผู้ช่วยที่ดีการงานเดินหน้ามีคนเปิดทางให
0: ้
1: ปีขานในไตรมาสสุดท้ายของปีนี
0: ้เป็นยังไงครับ
1: จะมีการจัดการหลายเรื่องแต่ว่าจะลงตัวทุกเรื่อง
0: โอ้ดีจังดีจัง
1: จุดเด่นคือผู้ใหญ่สนับสนุนและเข้ามาช่วยเหลือจะมีเป็นหัวหน้าก็จะเป็นได้รับการเหมือนโปรตำแหน่งอะไรขึ้นมาได้รับการพิจารณาโบนัสสิ้นปีอะไรอย่างนี
0: ้โอ้ดี
1: นะฮะสำหรับคนปีขานส่วนคนทำธุรกิจค้าคงค้าขายก็จะด
0: ี
1: ดีนะฮะแล้วก็ได้พูดคุยกับคนใหม่ๆที่จะสร้างรายได้เป็นช่องทางใหม่
0: ป้าเผาบอกนี่ปีขานปีสามีป้าเผาเอง
1: นี่แหละดีมากๆนะอีกปีหนึ่งปีนักษัตริย์ที่ดีเหมือนกันในสิ้นปีนี้คือปีมะโรง
0: ปีมะโรงคือปี
1: งูใหญ่อะ
0: เอาปีงูใหญ่หรือพญานาคนะครับ
1: ปีมะโรงเปิดรับทรัพย์รับดวง
0: ถ้าคนจีนบอกปีมังกรถ้าคนไทยบอกปีพญานาค
1: นะฮะเป็นช่วงที่จะมีโอกาสที่จะแบบว่าลงทุนทำธุรกิจอะไรหรือว่าทำอะไรเงี้ยก็จะแบบ
0: เ
1: ฮงเฮงดีนะฮะแล้วก็บรรลุเป้าหมายนะครับวางแผนการใดๆไม่ค่อยผิดพลาดเหมือนมีเทพมีดวงมาเสริมส่งว่าอันนี้ทำแบบนี้ดีอันนี้ไม่ดีอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบว่าจะมีแบบว่าทิศทางที่ดีสำหรับการเลือก
0: สำหรับปีขาน
1: ใช่
0: ไอ้ปีมะโรงนะครับ
1: ส่วนปีที
0: ่4
1: ไม่ดีบ้างมันต้องมีที่ดีแล้วไม่ดีไอ้3นั้นดี
0: 3นั้นดีแล้ว
1: ดีแล้วปีชวด
0: ครับ
1: ปีขาน
0: ครับ
1: ปีมะโรง
0: มะโรง
1: ส่วนปีที่ไม่ดี
0: ต้องระวังต้องระวัง
1: ต้องระวังนะนั่นก็คือ
0: ครับ
1: ปีมะแม
0: มะแมคือแพะ
1: ใครเกิดปีมะแมนะฮะช่วงไตรมาสสุดท้ายไตรมาสเนี่ยหลังนี้นะฮะสิ้นปีเน
0: ี่
1: ย
0: กันยาตุลาพฤศจิกาธันวาน
1: ี่จะต้องไปชดใช้กรรมเก่า
0: คืออะไรวะ
1: ก็คือถ้าเกิดใครทำดีอ่ะ ก็จะไปได้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าชั่วมาก
0: ถ้าทำไม่ดีก็จะต้องไปรับกรรม
1: เช่นไปโกงเขาก็จะโดนโกงอย่างนี้ไงอะไรอย่างนี้เออนะฮะนะครับด้านการงานเนี่ยควรหลีกเลี่ยงความขัดแย้งไม่ใช่บอกว่าเอาสิเอาสิเอาสิเอาเลยเอาเลยเอาเลยอะไรเงี้ยท้าทายขัดแย้งกันหรืออะไรอย่างงี
0: ้
1: นะเช่นหรือคนเข้ามาไล่ที่เอาดิสิไล่เลยไล่เลย
0: โดนไล่แน่
1: เขาไล่แน่นอนควรจะไปประนีประนอมมากกว่าการใช้แบบว่าน้ำร้อนอารมณ์อะไรอย่างงี้นะก็เลยแนะนำไว้ว่าปีมาแม่ควรระวัง
0: ใจเย็น
1: ๆใช่นะครับส่งจะปีเลยนะ
0: หมาหมาหมา
1: ปีหมา
0: ปีที่2ก่อนเมื่อกี้ก่อนไงปีมาแม่
1: ปีมาแม่แล้ว
0: แล้วปีอะไรต่อ
1: ก็นี่แหละปี
0: อ๋อปีเดียวที่ให้ระวังหน่อย
1: ใช่แต
0: ่ปีจอมีมั้ย
1: ปีจอมีมีเดี๋ยวฉันดูก่อนปีจอ
0: เขาบอก
1: ในไตรมาสสุดท้าย
0: ครับ
1: นะครับอาจจะดวงกุดดวงสั้นถึงการสิ้นชีพ
0: วันนี้เติมเอง
1: หมอท็อปหมอท็อป
0: วันนี้หมอท็อป
1: สิ้นชีพโดยทางไปไหนซวยโดนไปสั่งยางแตกล้อหลุด
0: อันนี้มันเดี๋ยวอันนี้มันที่ผ่านมาเขากำลังพูดถึงอนาคต
1: นั่นแหละจะโดนอีก
0: ช่วย
1: เออนะฮะ
0: เออพี่แหม่มบอกปีมะเมียปีมะเมียมีไหม
1: ปีไม่มี
0: ไม่มีนะ
1: คือไม่คือกลางกลาง
0: คือกลางกลาง
1: ใครที่ไม่ได้
0: อะไรอะไร
1: กลางกลาง
0: อ
1: ันนี้เขาจะพูดถึงปีดีที่สุด3ปี
0: ปีดีแล้วก็ปีที่ต้องระวัง
1: หนึ่งปีคือปีมะแม
0: ่มะแม่ปีแพ้
1: ใช่
0: มะเสงลูกชายคนกลางค่ะปีชวดลูกชายคนโตค่ะ
1: ปีใคร
0: ป้าเผาป้าเผา
1: ก็ดีดิผัวก็ดี
0: มีทั้งปีชวดเออนั่นน่ะสิเนี่ย
1: ผัวก็ดีลูกก็ดี
0: ก็ดีด้วยแล้วก็มีแล้วก็ปีขานใช่ไหม
1: ถ้าอยากดีกว่านี้มีผัวอีกคนดีไหม
0: โถป้าเผาป้าเผาบอกแค่นี้กูก็ไม่รู้จะหลับเฝ้าปลาปิ้งเฝ้าอะไรยังไงละเออนะกูมีคนอีกตายตายตายตายตายตายนะฮะอ่ะนี่ก็คือเป็นปีที่เราจะต้องเฝ้าระวังกันนะปีชวดลูกคนเล็กของพี่อ้วนด้วยเหมือนกัน
1: อ๋อเลยดี
0: ดีครับจะได้เฮงๆกันทั่วหน้านะส่วนที่บอกว่าปีต้องระวังก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้ว่ามันไม่ดีหรืออะไรแค่ว่ามันต้องเฝ้าระวังนะฮะ
1: นะฮะอ้าวต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับข้าวตรานกกระเรียน
0: รีบสั่งด่วนเลยด้วยนะครับนะขอบคุณครับข้าวตรานกกระเรียนครับอร่อยประหยัดคุ้มราคาข้าวตรานกกระเรียนสั่งซื้อได้ที่เบอร์0895279933ย้ำเบอร์นะครับ0895279933สำหรับโปรเด็ดๆโปรดีๆช่วง8-9-10นี
1: ้
0: นะครับก็คือโปร9เดือน9นี่แหละหรือใครที่มี LINE แอดอยู่แล้วทักไปถามเขาได้เลยนะนะว่าเออไอ้โปรเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยโอ้โหเห็นพี่แต่ละคนนี่เขาสั่งไปนี่โอ้โหอยากจะสั่งบ้างเลยอ
1: ่ะใช่นะครับนะครับมาที่ข่าวที่2
0: ครับผม
1: สนับสนุนข่าวนี้โดยกังฟู
0: มาแล้วจ้าข่าวที่2ของเรานะครับกับกังฟูครับสเปรย์กำจัดยุงและแมลงฉีดโดนตายเรียบปราบยุงแมลงสาบมดให้สิ้นซากกับกังฟู
1: 7นิสัยเล็กๆที่ทำให้อารมณ์ดีขึ้นเขาบอกคนอารมณ์ดีก็จะอายุยืนถูกป่ะไม่เครียดไม่อะไรเงี้ยแต่นี่บางคนบอกแหมจะให้อารมณ์ดีทุกวันทั้งวัน
0: มันก็ดูคนบ้าหรือเปล่า
1: บ้าหรือเปล่าแต่ก็บอกจริงๆนิสัยเล็กๆของเราเนี่ยสามารถที่จะจุดประกายอารมณ์ดีได้ลองฟังด
0: ู
1: อันดับแรกเลยลองทำทุกอย่างให้ช้าลง
0: โอ้โห
1: แต่อู้แต่เช่นขับรถเร็วโอ้ฉันไม่ควรขับรถเร็วกินข้าวเร็วเดินเร็วพูดเร็วทำอะไรเร็วๆๆๆๆไ
0: ปหมดเลยครบหมดเลยกินข้าวเร็ว
1: ทุกอย่างเลย
0: ผมนี่ไม่เลยนะเพราะช่วงเวลากินข้าวนี่แบบว่าช่วงเวลาการ
1: พักผ่อ
0: น
1: มาก
0: โทรศัพท์กูยังไม่รับเลยอ่ะด่าด้วย
1: ถ้าสายยางเหรอ
0: ใช่ทุยไม่ใช่นั่นตายเช็คยังไม่ได้เขาเรียกว่าติดเตียง
1: เหรอไม่ว่าช้าขนาดนั้น
0: ไม่ถึงขนาดนั้นแต่เขาเรียกว่ามันเป็นช่วงเวลาการพักผ่อน
1: นะฮะอ้าวต่อมาอันดับแรกก็คือให้ลดความเร่งรีบลงถ้าเกิดลดให้มันดู slow life ชิลๆอะไรเงี้ยมันก็จะสร้างความอารมณ์ดีด้วยตัวมันเองโดยอัตโนมัติ
0: แต่บางทีมันก็รีบเนาะ
1: แต่เนี่ยเขาบอกให้แก้กับตรงน
0: ี้ก็คือว่าอันไหนรีบก็รีบแต่อันไหนไม่รีบก็ก
1: ็ชิลบ้างเช่นขับรถชิลๆไม่ต้องเร่ง
0: ไม่ต้องรีบอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็จะทำให้เราอารมณ์ดีขึ้นอันดับที่สองคือฝึกหายใจให้ช้าลงแบบไม่คลายเครียดสบายสบายเหมือนพี่หมงไงสบายสบาย
0: สบายสบายแล้ววันนี้สบายสบายไปไหนเนี่ยยังไม่เห็นสบายสบายเลยนะ
1: ก็ยังหายใจอยู่ไหม
0: หายใจก็อาจจะไปหายใจสบายสบาย
1: สบายสบาย
0: อยู
1: ่นะฮะอันที่สาม
0: ครับ
1: ยอมให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขกับเรื่องเล็กๆอย่างเช่นแบบว่าได้กินอาหารที่ถูกใจเช่นวันนี้วันนี้อยากกินส้มตำก็ได้กินส้มตำ
0: เนี่ยความสุขผมเลยเหมือนกัน
1: เฮ้ยวันนี้อยากกินแบบเฮ้ย กะเพราแซ่บๆว่ะ อะไรเงี้ยก็ได้กินอะไรเงี้ย
0: อ
1: ันนี้มันเป็นความสุขเล็กๆที่หาได้ง่าย
0: ๆ
1: ไม่ต้องแบบไปหาอะไรไกล
0: ๆนะบางทีก็ไม่จำเป็นต้องแพงด้วยนะขอแบบมันถูกใจเราอะไรอย
1: ่
0: าง
1: เงี้ยนะฮะนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วนะฮะก็ยังมีนิสัยง่ายๆอีกหลายๆอย่างที่เราสามารถที่จะแบบดูแลตัวเองได้อย่างเช่นการคิดบวกกับพลังกับสิ่งแบบรอบข้าง
0: ครับ
1: อย่างเช่นอุ๊ยสตูดิโอเป็นกระจกดีจังเลยนี่อะไรเงี้ยเราก็แบบว่า
0: หรือแบบอุ๊ยดีจังเลยข้างหลังมีปลาด้วยเดี๋ยววันไหนจับกินมันเลยดีกว่า
1: อะไรอย่างงี
0: ้อะไรอย่างงี้แซลมอนหลังบ้าน
1: น
0: ะอุ๊ยเดี๋ยววันไหนตั้งเตาพิ้งปิ้งกันดีกว่า
1: อะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: อะไรอย่างนี้หรืออุ้ยเดี๋ยววันไหนลงไปกระโดดไปจับปลาหน่อยดีกว่า
1: ใช
0: ่
1: เอ๊ะหรือวันไหนในระหว่างที่กี้จัดเช่าเอาเต่าอั้งโลมาจุดในห้องสตูดิโอดี
0: ตายอันนั้นพี่ดีนะตาย
1: ฉันมีความสุขแก
0: ไอ้นี่ตายขอหลับก่อนแล้วค่อยเอาเข้ามาจะได้ไม่รู้เรื่อง
1: แบบเนี้ยเขาบอกว่ามันจะเป็นนิสัยเล็กเล็กน้อยนะฮะหรือว่าการให้รางวัลกับตัวเอง
0: ครับใช่ครับ
1: กับง่าย
0: ง่ายเล็กๆนะฮะแล้วมันก็จะจุดประกายเป็นความสุขเล็กๆของเราไปสู่ความสุขที่มันใหญ่ๆอ
1: ย่างเช่นมีความสุขกับการแบบกลางคืนก่อนนอนแล้วต้องพอกหน้าต
0: ้
1: องมาร์กหน้าอะไรเงี้ย
0: รู้สึกว่า
1: พอกหน้าแล้วก็นอน
0: ดูแลตัวเองละอะไรอย่างเงี้ยสบายใจ
1: ใช่ถูกต้อง
0: นะอย่างเมื่อกี้พี่หมงเนี่ยอุ๊ยวันนี้ได้กวาดบ้านละสบายใจ
1: สบายใจ
0: สบาย
1: อะไรเง
0: ี้
1: ยสบายๆเงี้ยก็มีความสุขไงแล้วดูพี่หมงยังแข็งแรงอยู่เลยนะ
0: ใช่
1: อ
0: ุ๊ยวันนี้แดดแรงจังเลยขึ้นไปกวาดหลังคาดีกว่า
1: สบายสบาย
0: สบายสบาย
1: นี่คือพี่หมงนี่อายุ180ปีแล้วยังแข็งแรงเลย
0: เด
1: ี๋
0: ยวไม่ถึง
1: เอาเหรออ
0: ันนั้นก็ดักไปไม่ถึงโอ้ตาย
1: นี่แหละก็เอามาเล่าให้ฟังนิสัยเล็กๆ
0: ใช่ครับนะที่ทำให้เรามีความสุขได้ง่ายๆนะ
1: ก็คือมองอะไรรอบตัวอย่าแบบเซ็งไปหมดอ่ะหมดแรงหมดเรี่ยวหมดแรงเครียดเป็นหนี้นู่นนี่เป็นหนี้เดี๋ยวค่อยๆแก้ได
0: ้ใครๆก็เป็น
1: ใช่
0: เอาเป็นเรื่องธรรมดาจริงนะฮะก็ค่อยๆแก้ไป
1: ใช่
0: ครับ
1: ทีเดียวนิดวันนี้ยังแก้ไม่หมดไม่เป็นไร
0: ใช่วันนี้แก้หมดไม่เป็นไรก็ค่อยแก้ไปนะดูเนี่ยจริงๆผมไม่ชอบดูชาวบ้านชาวช่องก็เลยเหมือนกันนะที่บอกเนี่ยดูคุณเชนธนาสิ600ล้านก็ยังสู้เลยป่ะ
1: ใช่ม
0: าอะไรเงี้ย
1: แบบนี
0: ้แล้วก็มีอีกหลายๆคนเลยด้วยเหมือนกัน
1: ใช่
0: นะครับ
1: ดิฉันเป็นหนี้อยู่60เนี่ย
0: 60ล้าน
1: 60บาทเนี่ยยังไม่ได้ใช้น้ำมันเลย
0: ขอไปกินข้าวไรสแกนก่อนใช้ไทยช่วยไทยก็เลยเดี๋ยวเขาเป็นสแกนคืน
1: ก็ได้ไม่ฉันก็เลยทำชิวๆเขาบอกให้ชิวๆแก
0: ไม่ได
1: ้
0: ไม่งั้นเดี๋ยวโดนอะไรนะเมื่อกี้อะไรใช้กรรมใช้กรรม
1: เขาบอกชิวๆไงก็เลยชิวๆอะไรอย่างงี้
0: อันนี้เน้นข่าวสองส่วนนี้กลับไปเน้นข่าวหนึ่งเน้นใช้กรรม
1: นะอ้าว
0: นี่เป็นเรื่องราวในวันนี้นะครับของนั้นในข่าวของเรานะครับต้องขอขอบคุณข่าวที่2ของเรากับกังฟูครับสเปรย์กำจัดยุงและแมลงฉีดโดนตายเรียบปราบยุงแมลงสาบมดให้สิ้นซากครับนะทั้งกังฟูกลิ่นตะไคร้และกังฟูกลิ่นลาเวนเดอร์หาซื้อได้แล้วใกล้บ้านท่านนั่นแหละครับ
1: จ้านะฮะหมดเวลาแล้วนะฮะเราอยู่ต่อกับกี้ต่อนะครับยาวๆถึงเที่ยงเลยนะคร
0: ับ ใช่แล้วครับนะขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับนะสำหรับช่วงเวลาท็อปกี้ขยี้ข่าวในวันที่9เดือน9วันนี้นะครับขอบคุณพี่ท็อปด้วยนะครับที
1: ่
0: เอาเรื่องราวมาฝากกันนะครับวันนี้ไปก่อนนะจ้า
1: บ๊ายบาย
3: ท็อปกี้ขยี้ข่าว
4: สนับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933
5: สนับสนุนโดย

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: Presented by
4: Avalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

0: ปวดเมื่อย
1: โอ้ย
0: แมลงกัดคัดตึง
2: เมื่อไหร่ให้จำไว้ยามองตราเชื้อเอมครบสูตรตำรับไทยไพรสดเสล็ดพังพรตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชื้อเอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
3: แม่แม่ทางนี้ครับห้องฉุกเฉินอยู่ทางนี้
4: คุณพยาบาลคะคนที่ชื่อพัชระส่งมาที่นี่ใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะตอนนี้คุณหมอกำลังผ่าตัดอยู่ข้างในกรุณานั่งรอก่อนนะคะ
6: พ่ออย่าเป็นอะไรเลยนะคะ
5: ลินพายพีฟย่ามาได้ทันตอนพ่อเขาถูกส่งเข้าห้องผ่าตัดหมอเพิ่งพาเข้าไปเลือดออกเยอะมากเลย
3: พ่อเขาจะไม่เป็นอะไรแน่ๆใช่ไหมครับ
2: ติดตามเรื่องราวของลูกไม้ในสายฝนได้ที่คนลุกทุ่ง FM 103แอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง YouTube แฟนเพจพอดแคสต์คนลุกทุ่งขอบคุณการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค
7: ์เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่งสาวเช็ค
2: สาวเช็ค

0: สถานีวิทยุจเรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับสิริธดามาดีค่ะ DSI เตรียมออกหมายเรียกนักธุรกิจชาวอิสราเอลโยงใช้นอมินีคนไทยถือครองที่ดินสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เลอา
8: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเร
7: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจ้าว
9: เ
8: รส
10: เร่งรีบ
9: ต้องนี
10: ้เกสรบัวหลวง
9: ดอกสารพี
10: ดอกพิกุล
9: ดอกมะลิ
10: และอื่นๆ
9: รวมกันเป็น
10: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
9: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
10: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมา
9: อมแล้วชื่นใจ
7: เลอา
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเร
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวเรส
11: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: DSI เตรียมออกหมายเรียกนักธุรกิจชาวอิสราเอลและพวกรับทราบข้อหาใช้นอมินีคนไทยถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจแทนพบเชื่อมโยง3บริษัทในพัทยามูลค่าทรัพย์สินหลายร้อยล้านบาทคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
12: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมออกหมายเรียกนายไมมอนเดวิดมาเซโนนักธุรกิจชาวอิสราเอลและผู้เกี่ยวข้องเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหลังพบพฤติกรรมใช้โนมินีคนไทยถือหุ้นและครอบครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์รวมถึงประกอบธุรกิจแทนโดยดีเอสไอร่วมกับตำรวจและฝ่ายปกครองเข้าตรวจค้น3จุดในพื้นที่เมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีตรวจยึดเอกสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากเชื่อมโยงการประกอบธุรกิจทั้งสำนักงานกฎหมายโรงแรมและธุรกิจคอนโดมิเนียมขณะเดียวกันดีเอสไอพบข้อมูลเครือข่ายชาวอิสราเอลในหลายพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งอาจครอบครองอสังหาริมทรัพย์รวมมูลค่าหลักหมื่นล้านบาทส่วนกรณีนายโยเซฟผู้นำศาสนายิวในประเทศไทยขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานว่ากระทำผิดกฎหมายธุรกิจคนต่างด้าวโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบหากพบการใช้โนมินีจะเสนออธิบดีดีเอสไอพิจารณารับเป็นคดีพิเศษต่อไปพงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
2: หลังจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบต่อสุขภาพจากการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองดร.สุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าพบการนำขยะจากโครงการก่อสร้าง Data Center เช่นเศษอิฐหินปูนพลาสติกและใยแก้วมาปรับถมในพื้นที่ประมาณ 1-2 ไร่โดยประเมินเบื้องต้นว่ามีขยะที่ต้องนำไปกำจัดประมาณ20ตันได้กำชับเทศบาลตำบลบ้านฉางให้เร่งดำเนินการให้บริษัทขนย้ายขยะออกจากพื้นที่ไปกำจัดโดยผู้รับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องภายใต้มาตรการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนโดยเทศบาลตำบลบ้านฉางแจ้งว่าจะเริ่มขนย้ายภายในวันที่9กันยายนนี้และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7วันติดตามคู่มือสุขภาพวันนี้มีคำแนะนำเพื่อป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วมหรือน้ำป่าไหลหลากเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
1: คู่มือสุขภาพ
13: วิธีป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วมหรือน้ำป่าไหลหลากสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 1. ไม่ทิ้งขยะทุกชนิดหรือขับถ่ายของเสียลงน้ำขังให้ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงในถุงพลาสติกและมัดปากถุงให้แน่นแล้วเก็บไว้ในที่แห้ง 2. ระวังถูกสัตว์มีพิษที่หนีน้ำมากัดต่อยได้ 3. หากน้ำท่วมกระเด็นเข้าตาหรือมีฝุ่นละอองกระเด็นเข้าไปในตาให้ใช้น้ำสะอาดล้างหน้าและดวงตาให้สะอาด 4. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกร้อนสะอาดป้องกันโรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วง 5. หากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำเป็นเวลานานควรใส่รองเท้าบูททุกครั้งเพื่อป้องกันโรคที่จะตามมากับน้ำท่วมและรีบทำความสะอาดร่างกายด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้งทันที 6. ตัดไฟฟ้าในบ้านถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าสับคัตเอาท์เพื่อตัดไฟป้องกันไฟรั่วไฟดูด 7. เก็บกวาดขยะวัตถุแหลมคมตะปูในบริเวณพื้นบ้านและทางเดินอย่างสม่ำเสมอและ 8. ระวังดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดอย่าให้เล่นน้ำเพราะอาจพัดตกจมน้ำได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
14: ชลาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
15: ผิดพลาดเป็นเรื่องปกติแต่ผิดแล้วควรปรับปรุงแก้ไขให้ทุกอย่างพัฒนาให้ดีขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
16: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.สิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
17: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คุณกำลังฟังคนลูกทุ่ง FM 103 Community ลูกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: Presented by
4: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

ทายทุกคนครับวันที่9เดือน9มีกริยางไม่ล้มจักกยาน 10:17 น.กลับมาอยู่ด้วยกันกับผมร็อกกี้สุรบดินทร์สมบัติเจริญนะครับ วันนี้ทางแล้วออนไลน์พ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายย่อยทั้งคนขายเลยคนซื้อก็คือคักนะรอราคาพิเศษนะครับจนกลายเป็นเหมือนเทศกาลใหญ่ไปแล้วอ่ะไม่ว่าจะทั้งในออนไลน์ทั้งในออฟไลน์หรือว่าที่ไหนๆวันนี้ยังไงใครๆก็ต้องมีของดีราคาดีๆเอามาฝากน้องๆพี่ๆและทุกคนเลยด้วยนะจ๊ะใครๆชอบชอบครับส่วนอันนี้ใครขายขอขายก่อนทักทายพี่หนมนะฮะน้องจิ๊บด้วยนะครับและอีกหลายๆคนนะครับทั้งทาง LINE @DJKLTFM SMS 4642103ป้าแป๋วก็มาทักทายบอกวันดีจ๊ะกี้วันดีจ๊ะป้าแป๋วทยอยมาได้เลยใครฟังอยู่ไหนทำอะไรอยู่บ้างพี่แทนสวัสดีร็อกกี้และสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ

0: 10:29 นะครับทักทายและน้องๆพี่ๆทุกคนเลยด้วยนะครับกับชาวด้อมคนลูกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์นะฮะมาดูกันซิว่ามีใครส่งมาทักทายกันบ้างแล้วอีกด้วยนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทักทายบางท่านแล้วนะฮะสวัสดีนะครับพี่บอลบางกล้วยนะสวัสดี Good Morning Happy Wednesday เลยด้วยนะครับบอกว่า Have a Wonderful Day เลยด้วยวันนี้พี่สุรัตนานะครับบอกว่าสวัสดีวันพุธวันที่9เดือน9ขอให้เป็น9ที่ดีขอให้เป็น9ที่มีรอยยิ้ม9ที่มีความสุข9ที่สมหวัง9ที่สำเร็จ9ที่สุขสมบูรณ์เลยด้วยนะครับเห็นว่าวันนี้ขอตัวขออนุญาตหนีไปเที่ยวก่อนไปเที่ยวไหนกันเออไม่ส่งข่าวบอกกันบ้างเลยนะฮะรวมพี่แมวที่บอกว่าวันนี้ไปฉลองนี่ไปได้กันนะฮะทั้งพี่แมวทั้งพี่สุเลยด้วยนะครับแล้วก็พี่พรด้วยนะครับนะกับวันที่9เดือน9ดีครับนะถ้ามีเวลามีจังหวะสามารถไปได้อ้าวก็ดีนะครับนะก็ไปพักผ่อนไปเที่ยวกันเหมือนกับที่หลายๆคนที่เดี๋ยวเดือนหน้าก็จะมาคนลูกทุ่งทริปด้วยกันเลยนะครับอ้าวมาต่อเลยด้วยนะฮะจากพี่สุรัตนาเรียบร้อยพี่นุราบ11ครับส่งมาสวัสดีวันพุธสดใสสุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาโชคดีมีความสุขนะครับนะแล้วก็ยังมีจากพี่หน่อยมาลัยทิพย์บอกวันพุธสดใสความรู้สึกดีๆมีมาให้ทุกวันขอให้มีความสุขทุกๆวินาทีเลยด้วยนะครับนะสุขสันต์วันพุธแฮปปี้เวนส์เดย์จากพี่หน่อยมาลัยทิพย์นะครับแล้วก็พี่จีส่งมามอร์นิ่งด้วยนะฮะคุณพี่บางซุปก็บอกวันนี้วันดีวันที่9เดือน9ขอให้โชคดีมั่งมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้มีความสุขตลอดปีเลยด้วยนะครับจากคุณพี่บางซุปพี่แหม่มสุภาพบอกสวัสดีค่ะน้องกี้และทุกคนพุธนี้ขอให้เจอสิ่งดีๆมีความสุขทุกเวลาเลยด้วยนะครับจากพี่แหม่มสุภาพนะครับน้องจิ๊บก็มาสวัสดีครับเลยด้วยนะครับกับวันที่9กันยาสวัสดีวันพุธขอให้เป็นวันที่ดีขอให้มีแต่ความสุขสมหวังเจริญก้าวหน้าโชคดีตลอดวันมีความสุขกายแล้วก็สบายใจเลยด้วยนะครับแล้วก็ยังมีจากน้องตาลส่งมามอร์นิ่งนะฮะพี่รุจิราส่งมาสวัสดีวันพุธขอให้สุขภาพแข็งแรงสวัสดีน้องกี้ด้วยนะครับน้องถิงก็ส่งมาตะเอ๋แม่เอ็นดูก็บอกส่งมารวยสุขรวยทรัพย์สุขภาพแข็งแรงสวัสดีวันพุธด้วยนะครับพี่นาท่าข้ามส่งมาสวัสดีวันพุธนะสวัสดีน้องกี้และทุกคนด้วยนะครับเขียวสดชื่นขอให้ราบรื่นทั้งวันน้องลิลลี่ก็มาสวัสดีวันพุธด้วยนะครับวันพุธสุขสันต์ส่งความสุขส่งกำลังใจส่งความห่วงใยให้กันทุกวันให้ทุกวันเป็นวันที่ดีนะครับคุณณัฐนิชาด้วยส่งมาทักทายสวัสดีค่ะคุณพ่อวิสิทธ์ด้วยนะครับบอกส่งมาสวัสดีวันพุธขอให้อยู่ดีมั่งมีสีสุขสงบร่มเย็นเป็นสุขไร้ทุกโรคภัยไม่มีอุปสรรคใดๆรุ่งเรืองร่ำรวยแข็งแรงนะครับนะแล้วก็ยังมีจากคุณณัฐนิชานะคุณพี่บางซุปส่งมาบอกว่ากาแฟบางซุปปลุกใจสั่งในแอปได้ชอบจังเลยแหมดูสดชื่นดีนะฮะแล้วก็ยังมีจากพี่จิ๋มพนังกล้าวด้วยนะครับส่งมาบอกว่าสวัสดีวันพุธจิตแจ่มใสใจมีสุขสุขสมหวังดังใจปรารถนาเลยด้วยพี่สายน้ำก็มาสวัสดีน้องกี้และชาวด้อมทุกคนนะครับนะน้องตาลนะฮะแล้วก็ยังมีจากพี่หมวยบอกทักทายกี้ๆกำลังจะเดินทางไปส่งงานด้วยครับวันนี้ 9.9 ไปส่งหลายที่เลยด้วยโอ้โห
1: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
0: คุณนงยาวก็ส่งมาทักทายสวัสดีวันที่9เดือน9ด้วยนะครับนะแล้วก็พี่เรวัตราชสังนะส่งมาทักทายสวัสดีวันพุธบุญรักษาคุณพระคุ้มครองสุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับคุณหนุ่มอันเมืองเลยด้วยเหมือนกันนะบอกวันที่9เดือน9ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางเงินเข้า9ทิศงานปัง9เท่า9แรกของความเฮง9ต่อไปคือความรวยสาธุเลยด้วยนะจ๊ะป้าเผานะก็มาทักทายกันด้วยนะครับนะทาง LINE @DJKLTFM บอกให้น้องกี้และทีมงานคนลูกทุ่ง103ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะจ๊ะขอบคุณจ้ะป้าเผานะแล้วก็คุณอ้อมที่เป็นแม่ค้าขายยำไก่แซ่บมาทักทายสวัสดีค่ะด้วยนะครับสวัสดีครับขายอยู่แถวไหนเนี่ยนะฮะแล้วก็ยังมีจากพี่รุจิราบอกว่าสั่งข้าวไปขับเมื่อเช้าโอนเรียบร้อยแล้วด้วยพี่หนูพินนะครับจากลาดพร้าว101ก็มาทักทายน้องกี้ นะครับบอกวันนี้วันดีวันที่9เดือน9ขอให้โชคดีมั่งมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้มีความสุขตลอดไปส่งกำลังใจดีๆพลังใจดีๆที่ทุกคนส่งมาส่งกลับไปให้ทุกคนเลยด้วยนะครับนะทักทายแม่ปิ๊ดด้วยนะครับขอเพลงมาแล้วก็ยังมีจากพี่สายน้ำด้วยนะครับทักทายมานะครับแล้วก็ขอเพลงมาด้วยเหมือนกันแล้วก็ยังมีจากคุณพี่นกสมพิษนะฮะบอกขอให้9เดือน9มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสุขภาพแข็งแรงตลอดปีและขอให้ก้าวหน้าในหน้าที่ด้วยเลยนะครับขอบคุณนะครับนะป้าแป๋วก็ขอเพลงมาด้วยนะบอกสวัสดีจ้ะร็อกกี้ป้าจุกก็มาบอกว่าไปตลาดเพิ่งกลับมาจ้ะนะสวัสดีน้องกี้ด้วยนะครับบอกวันที่9เดือน9ให้น้องกี้ทำอะไรประสบความสำเร็จทุกเรื่องคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะครับเราก็บอกว่าไปตลาดเพิ่งจะกลับมาจ้าช่วงเวลาเพลงฮิตติดเทรนด์ครับเลือกอันดับที่1มาฝากอ่านเกมไม่ขาดเพชรกระทาวุฒิครับ

0: คนลูกทุ่งท็อปเทน10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
1: แหม่มแคทชลียา
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
3: หอม
4: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
5: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
1: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official at QDaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
6: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
7: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแล้วทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
1: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
8: แม่ทางนี้ครับห้องฉุกเฉินอยู่ทางนี้
9: คุณพยาบาลคะคนที่ชื่อพัชระส่งมาที่นี่ใช่ไหมคะ
10: ใช่ค่ะตอนนี้คุณหมอกำลังผ่าตัดอยู่ข้างในกรุณานั่งรอก่อนนะคะ
9: พ่ออย่าเป็นอะไรเลยนะคะ
10: ลินพายพีฟย่ามาได้ทันตอนพ่อเขาถูกส่งเข้าห้องผ่าตัดหมอเพิ่งพาเข้าไปเลือดออกเยอะมากเลย
8: พ่อเขาจะไม่เป็นอะไรแน่ๆใช่ไหมครับ
0: ติดตามเรื่องราวของลูกไม้ในสายฝนได้ที่คนลูกทุ่ง FM 103แอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง YouTube แฟนเพจพอดแคสต์คนลูกทุ่งขอบคุณการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค
2: ์เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่งสาวเช็คสาว

0: ใจไม่รีนี่คือหัวใจรีไซเคิลครับนะจากพี่ปุ้ยกสิดิษฐ์ครับในช่วงเวลาของคนลูกทุ่งสาวเช็ค
1: คนลูกทุ่งสาวเช็ค
0: สาวเช็คสาวเช็คทักทายพี่ยาสัญญาณด้วยนะครับนะที่มาสี่ญาติไม่สัญญาติพี่ยาสี่ญาติด้วยนะที่มาทักทายนะครับแหมหลังจากที่ไม่ได้ทักทายกันมานานเลยโดยบอกวันดีวันนี้วันหยุดนะก็เลยได้มาดูน้องกี้เลยด้วยนะครับมาเมื่อสักครู่นี้นะครับกับมอนิเตอร์เกมเล่นทีเผลอของเราออกไปเป็นที่เรียบร้อยวันนี้กะมาเงียบๆเนียนๆแบบกะเอาเผลอเลยนะแต่ก็ไม่เผลอกันนะครับวันนี้มาในหมวดของศิลปินดาราครับและก็แน่นอนครับเมื่อสักครู่นี้ใครได้ยินแล้วพี่แหม่มแคทริยาครับเมื่อก่อนนี้บ้านอยู่ตรงข้ามกันเลยนะพี่แหม่มแคทริยาแมคอินทอชเนี่ยนะครับอ่ะและ6ท่านนะครับที่6ท่านที่ส่งมานะครับถูกต้องว่าเป็นพี่แหม่มแคทริยา6ท่านแรกโอ้คนนี้นี่เวลาช่วงผมที่ส่งมาคนแรกตลอดเลยด้วยนะมีใครบ้างนะครับ6ท่านแรก1ครับคุณโจมหาชัย2ครับนะผมเบลอแล้วนะคุณโจมาที่2น้องเพชรชรัตน์ปาน42ผมไปเขียนว่าน้องแหม่มแคทเธอรียาเห็นไหมเนี่ยทำงานมากเนี่ยเบลอไปหมดแล้วอันดับที่3พี่ร้านกาแฟบางซุปครับอันดับที่4คุณอนุสรกิจยากุลหรือว่าพี่นุชราบ11อันดับที่5นะครับได้แก่เดี๋ยวนะตึ๊ดเนี่ยเบลอไปหมดแล้วอันดับที่5ได้แก่พี่รุจิรา987นะครับนะดีใจด้วยนะครับแล้วก็ยังมีจากพี่จินป้อเปียเย้ยินดีทั้ง6ท่านด้วยนะครับนะส่วนป้าแป๋วกาแฟสดเดี๋ยวไปรอชื่อต่อไปพี่หนูพินนะไปรอชื่อต่อไปพี่ดำระรวงชินโชตไปรอชื่อต่อไปคุณปลายตะวัน89ไปรอท่านต่อไปแล้วก็ยังมีจากคุณนกชาลิดารอท่านต่อไปนะครับสำหรับทุกคนนะอ่ะผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับท่านแรกกับหมวดของศิลปินดาราวันนี้ต้องบอกว่าเป็นดาราแหละนะเพราะถ้าศิลปินก็จะมีนักร้องด้วยอันนี้เป็นแบบหมวดแบบนักแสดงนะครับก็ติดตามกันได้วันนี้ว่าเดี๋ยวจะมีใครมาตอนไหนกันอีกด้วยนะจ๊ะ

ั่วโมงหน้าครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งที่คนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์กับผมร็อกกี้สุรบดินทร์สมบัติเจริญนี่แหละครับพร้อมกับเพลงเพราะๆที่คุณขอมารวมทั้งมอนิเตอร์เกมของเราด้วยนะครับนะติดตามฟังกันไว้ตลอดเลยนะวันนี้จะมีชื่อใครโผล่มาตอนไหนอย่าลืมส่งข้อความมาร่วมสนุกด้วยกันนะจ๊ะส่งท้ายชั่วโมงนี้ครับรักราชรีครับ

0: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับสิริธดามาดีค่ะกองทัพเรือจัดซ้อมย่อยขบวนเรือพระราชพิธีครั้งที่5มีการปรับลำดับเรือพระที่นั่งเพื่อความสมจริงสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
4: ะไรดี

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟ

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: การซ้อมย่อยขบวนพยุหายาตราทางชลมารคครั้งที่5มีการปรับลำดับเรือพระที่นั่งเพื่อความสมจริงโดยสมมติสถานการณ์รองรับการเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์อย่างสมพระเกียรติคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
5: กองทัพเรือเดินหน้าฝึกซ้อมการจัดรูปขบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569อย่างต่อเนื่องสำหรับการฝึกซ้อมเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเป็นการฝึกซ้อมย่อยครั้งที่5โดยมีการปรับรูปขบวนเรือพระที่นั่งให้เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงแล่นตามหลังเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จากเดิมที่เป็นเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9แล้วจึงตามด้วยเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงทั้งนี้การฝึกซ้อมได้สมมุติสถานการณ์ให้เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงทำหน้าที่เป็นเรือพระที่นั่งรองสำหรับใช้เป็นเรือประทับในกรณีมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จในขบวนขณะที่เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ทำหน้าที่เป็นเรือพระที่นั่งสำรองทั้งนี้กองทัพเรือยังคงเดินหน้าฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องโดยการฝึกซ้อมครั้งต่อไปจะเป็นครั้งที่6ในวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569เพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและมีความพร้อมในทุกด้านณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
4: แม่ทัพภาคที่4และก็อรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดโลกการเรียนรู้เยาวชนจะแนะจุดประกายความฝันสร้างพลังคนรุ่นใหม่สู่สันติสุขชุมชนติดตามได้ในทหารมาแล้วกับคุณทมนรัตน์ขันธวินาหุกค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: สำนักมวลชนและกิจการพิเศษร่วมกับชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ชุดควบคุมสันติสุขที่955ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงหน่วยเฉพาะกิจอโนไทยผนึกกำลังจัดกิจกรรมโอเพ่นเฮ้าส์เปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนและกิจกรรมแม่ทัพเคียงข้างประชาชนเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่อำเภอจะแนะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงสัมผัสกิจกรรมสร้างสรรค์และแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเต็มไปด้วยรอยยิ้มโดยพลโทนรทิพย์ผอยนอกแม่ทัพภาคที่4ได้ร่วมรับชมการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน15ปีระหว่างทีมตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะกับทีมตำบลเชิงคีรีอำเภอศรีสาครซึ่งสะท้อนการใช้กีฬาเป็นพื้นที่สร้างสรรค์พัฒนาเยาวชนสร้างความสามัคคีและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดนอกจากนั้นยังได้ร่วมเติมเต็มความสุขให้กับน้องๆด้วยการสนับสนุนไอศกรีมคลายร้อนสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วยและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
8: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นสิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
10: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
11: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
11: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
11: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
11: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
11: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
1: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
11: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังคนลูกทุ่ง FM 103 Community ลูกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: สนับสนุนโดยเชอเอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

11:11 นะครับกลับมาอยู่ด้วยกันที่นี่ที่ขนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์กับผมร็อกกี้สุรบดินทร์สมบัติเจริญนะครับในชั่วโมงที่2นี้ครับต้องบอกว่าเป็นชั่วโมงสุดท้ายในวันที่9เดือน9ก่อนที่เรานะครับทุกๆคนหลายๆท่านจะไปหาอะไรทานกันในวันนี้ฤกษ์ดีมีชัยนะครับมีแต่คนส่งมาอวยพรกันทั้งนั้นเลยด้วยขออนุญาตส่งพลังดีๆที่พวกเราน้องๆพี่ๆนะครับนะส่งกันมาส่งกลับไปให้ทุกคนเลยด้วยนะครับนะให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายนะครับแล้วก็จิตใจที่ดีแล้วก็แข็งแรงแล้วก็จะคอยเสิร์ฟเพลงเพราะๆแบบนี้แหละครับนะชุ่มชื่นหล่อเลี้ยงหัวใจทุกคนเลยด้วยครับผมพี่สมัยส่งมาบอกอันยองโอป้าค่ะว่าไงครับนะบอกว่าวันนี้มีเมนูส่งเข้าประกวดนะคะอะไรครับวันนี้ขอส่งเป็นส้มตำค่ะส้มตำณเกาหลีมันก็จะแซ่บๆมันก็จะพิเศษมากกว่าส้มตำปกติทั่วไปนะครับอย่างเมื่อก่อนเวลาที่มีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศอ่ะเวลาอยู่บ้านเราเราก็จะเฉยๆมากเลยนะกะเพรากินมั่งไม่กินมั่งนะไข่เจียวเนี่ยทานมั่งไม่ทานมั่งโอ้ส้มตำก็อย่างที่บอกทานมั่งไม่ทานมั่งแต่เวลามันอยู่ต่างบ้านต่างเมืองไกลบ้านไกลเมืองโหเวลาเห็นทีเนี่ยมันเหมือนกันเราเห็นแบบสเต็กจานละหลายพันมีสเต็กข้างๆนะมาวางข้างๆกับกะเพราหมูสับไข่ดาวหรือบางทีก็เป็นไข่เจียวอย่างเงี้ยบางทียังเลือกกะเพราเลยนะครับคุณผู้ฟังเชื่อไหมเวลาที่เราไม่ได้ทานนานๆหรือที่บอกเวลาเราไกลบ้านไกลเมืองคิดถึงอาหารรสอร่อยๆคิดถึงอาหารพูดแล้วน้ำลายขึ้นเลยขออนุญาตหยุดเรื่องกินไว้เพียงแค่นี้ก่อน

0: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
1: ต่อกันด้วยอันดับที่3ครับในชาร์ตของคนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์นี่คืองานวัดบ้านเราครับกุ้งสุทธิราชฟีเจอริ่งด้วยกันกับน็อตทอย

0: านวัดบ้านเรานะครับอันดับที่3ในชาร์ตของคนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด
1: ์คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอาบาโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
2: ยาย่า
0: อะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรอ่ะ
3: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103คอมมูนิตี้ลูกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
4: Digital Premium HD
2: สนับสนุนโดยเชอเอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
6: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินก็ตายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
7: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ฟูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่งซาวด์เช็ค

0: พี่เสถียรทำมือนะครับคนใช่ที่ใกล้กันครับในช่วงเวลาของ
1: คนลูกทุ่งสาวเช็คสาวเช็คสาวเช็ค
0: มาแล้วจ้าเมื่อสักครู่นี้นะครับมอนิเตอร์เกมนะ6ท่านแรกครับนะสำหรับชื่อที่ประกาศไปก็คือยาย่าท่านแรกที่ส่งมานะครับนะสำหรับยาย่าส่งมาว่าคุณหนุ่มอันเมืองเลยมื้อเที่ยงชวนคุณพี่ดีเจล็อกกี้ทานแกงอ่อมด้วยเดี๋ยว ไม่ใช่โอ้อ๋ออันนี้ไม่ได้ส่งมาเล่นเกมคุณหนุ่มอันเมืองเลยเขาส่งมาชวนกินข้าวเขาบอกมื้อเที่ยงชวนพี่ดีเจล็อกกี้ทานแกงอ่อมอีสานใส่หมู3ชั้นใส่ผักกวางตุ้งใส่กะหล่ำปีใส่ฟักทองร้อนๆใส่ข้าวเหนียวร้อนๆวันนี้ฝีมือคุณแม่ครับโอเคอ่ะไปท่านแรกต่อเลยนะฮะส่งมานะครับยาย่านะครับท่านแรกคุณโจมหาชัยท่านที่2พี่จุกครับหรือป้าจุกท่านที่3นะครับพี่นกสมพิษนะฮะคุณนกสมพิษท่านที่4คุณสำเภาสุชนาหรือป้าเภาท่านที่5คุณเพชรรัตน์อันเดอร์สกอร์ตาล42และท่านที่6คุณนกชาลิดายินดีด้วยนะจ๊ะส่วนท่านที่ร่วมสนุกกับเราไม่ต้องเสียใจบอกแล้ววันนี้เรามีตลอดไปนะฮะทั้งวันเลยด้วยพี่จินปอเปียสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้คุณปลายตะวัน89สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ป้าแป๋วกาแฟสดสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้พี่รุจิรา987สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้คุณพี่จิ๋มสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้คุณดารวงชินโชตสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้และสุดท้ายพี่หนูพินยาย่าสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้

0: ยรุ่นไม่พอใจโวยวายกันใหญ่เลยนะโอ้ไม่ทันยาย่าไม่ทันไม่ทันรอบนี้ก็ไว้รอบหน้าได
1: ้แหมมีแต่วัยรุ่นหัวร้อน
0: 11:14 นครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนเลยด้วยอยู่กันมานะครับตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ9 โมงนะครับที่คนลูกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนในช่วงเวลาของท็อปกี้ขยี้ข่าวแล้วก็อยู่กันมาต่อจนถึงช่วงเวลาเนี้ยนะครับจนถึงเที่ยงกันเลยด้วยนะวันนี้อีกยาวไกลครับ9 เดือน 9นะเดี๋ยวตัวเองก็ไปทำหน้าที่นะฮะในการขายต่อชวนคุณผู้ฟังทุกท่านเลยด้วยนะครับวันนี้สำหรับพ่อค้าแม่ค้าทุกคนทุกท่านเลยนะครับนะใครใครขายขอให้ขายดิบขายดีในทุกๆกิจการเลยด้วยนะทั้งทางออนไลน์และทางออฟไลน์นะครับนะรวมทั้งพี่ๆน้องๆที่ทำงานบางทีขับรถแท็กซี่หรือว่าทำงานอยู่นะครับนะก็ขอให้วันนี้โชคดีเฮงๆปังๆกันทุกๆคนทุกๆที่ทุกๆบริษัทและทุกๆคนเลยด้วยนะครับกับ 9.9 วันนี้นะในเวลา 11:56 นและเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับกับผมร็อกกี้สุรบดินทร์ สมบัติเจริญนะครับส่งท้ายคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับนะวันนี้ไปกินข้าวเที่ยงให้อร่อยมีความสุขมากๆกินแล้วอย่าลืมคิดถึงกันบ้างนะจ๊ะ

0: ป็นลูกทุ่ง FM 103
1: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสภาพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี2570ต่อเป็นวันที่3เจาะงบกระทรวงมหาดไทยฝ่ายค้านสะท้อนใช้งบไม่คุ้มค่าสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดย
5: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรหรอครับ
6: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
6: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
10: เสียงอาลัยล้นดินฟ้าสุราลัยบังคมไทยมิ่งขวัญพระพันปีหลวงพระเมตตาปกหนุนชาติราษฎร์ทั้งปวงอุ่นในสวงสถิตใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
9: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: สนับสนุนโดย
5: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: มีรายงานว่าเกิดเหตุยิงกันในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งที่เทศบาลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีในที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิต1คนเบื้องต้นผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจบุกยิงภรรยาซึ่งเป็นครูเสียชีวิตขณะนี้ได้สั่งปิดเรียนและเร่งประสานผู้ปกครองให้รับเด็กกลับบ้านแล้วสภาพิจารณาร่างพรบ.งบปี70ต่อเป็นวันที่3เจาะงบกระทรวงมหาดไทยฝ่ายค้านเปิดเสนอปรับลดตัดทิ้งหลังของงบทำโครงการพิสูจน์หลักฐานดิจิตอลซับซ้อนขณะที่งบซื้อเสื้อเกาะราคาแพงกว่ากรมน.คุณยุทธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
11: วันที่3ของการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรขณะนี้เป็นงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยกรอบวงเงิน 2,270,000 ล้านบาทโดยนางชนภัทรโกยสกุลส.ส.พรรคประชาชนได้มีการลุกขึ้นอภิปรายคนแรกเกี่ยวกับงบประมาณของกรมการปกครองในโครงการจัดหาระบบวิเคราะห์และสำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือเพื่อการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลกรอบวงเงินอยู่ที่100ล้านบาทซึ่งโครงการนี้เป็นการซื้อระบบสำหรับดึงและตรวจข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือเพื่อนำมาใช้เป็นหลักฐานแต่กลับไม่มีความชัดเจนในรายละเอียดและที่มาของราคากลางขณะเดียวกันความปลอดภัยของข้อมูลก็ไม่มีซึ่งมองว่าโครงการนี้ซ้ำซ้อนและใช้งานไม่ได้จริงขอเสนอตัดโครงการนี้ทิ้งไปด้านของนาวาโทกิติพงศ์ปิยวรรณโนพรรคประชาชนอธิบายคนถัดไปว่าตนขอเสนอตัดงบของกระทรวงมหาดไทยเรื่องของการซื้อเสื้อเกราะกันกระสุนจำนวน482ล้านบาทให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและกองอาสารักษาดินแดนเนื่องจากหากดูราคาเสื้อเกราะของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกรมน.ที่มีสเปคเดียวกันจะเห็นว่ามีราคาเพียง 31,000 บาทในขณะที่กระทรวงมหาดไทยจัดซื้อ 46,000 บาทราคาแพงกว่าจึงขอเสนอตัดงบประมาณในส่วนนี้ขณะที่เรื่องของ Data Center ความปลอดภัยไซเบอร์นาวาโทกิติพงศ์ระบุว่าควรตัดงบประมาณออกเช่นเดียวกันเพราะมหาดไทยมีโครงการที่เกี่ยวเนื่องเรื่องดังกล่าวจำนวน7โครงการวงเงินกว่า800ล้านบาทอย่างเช่นโครงการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์และสารสนเทศการดับเพลิงโครงการติดตั้งถังดับเพลิงให้กับ Data Center จึงสะท้อนว่าการใช้งบประมาณไม่มีการสำรวจหน้างานและพื้นที่มาก่อนอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ป พพแจ้ง71จังหวัดเหนืออีสานกลางใต้และกทมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนี้คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
12: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน71จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังตั้งแต่ระหว่างวันที่8กันยายนถึง13กันยายนซึ่งเป็นไปตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่พยากรณ์อากาศว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบระยะถัดไปจึงขอให้แต่ละพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากกำชับเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงส่วนสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดตลอดจนเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรวมทั้งขอให้ประชาชนติดตามสภาพอากาศประกาศการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในพื้นที่และข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
13: ความรู้ในวิชาการเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้และทำให้เป็นคนที่มีเกียรติเป็นคนที่จะมีความพอใจในตัวว่าทำประโยชน์แก่ตนเองและแก่ส่วนรวมนอกจากวิชาความรู้ก็จะต้องฝึกฝนในสิ่งที่ตัวจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคมสอดคล้องกับสมัยและสอดคล้องกับศีลธรรมที่ดีงามถ้าได้ทั้งวิชาการทั้งความรู้รอบตัวและความรู้ในชีวิตก็จะทำให้เป็นคนที่ครบคนที่จะภูมิใจได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่25มีนาคม2515
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
14: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คุณกำลังฟังคนลูกทุ่ง FM 103 Community ลูกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
1: Digital Premium HD
2: Presented by
3: Avalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
0: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: ท็อปเทนทูเดย์วันนี้อยู่กับแหม่มรวิตาปัญญามงคลนะคะมาดูกันนะคะว่า Gen Z ไม่ได้บ่นเกินจริงค่ะข้อมูลนี้นะคะชี้ว่าเด็กจบใหม่ยุคนี้หางานแรกยากกว่าคนรุ่นมิลเลนเนียมเพราะว่าตลาดงานนั้นเปลี่ยนและประสบการณ์กลายเป็นกำแพงใหญ่นะคะช่วงหลังเรามักได้ยินเสียงวิจารณ์ Gen Z ว่าเลือกงานเกินไปไม่อดทนหรือแค่ทำงานออฟฟิศ5วันก็ยังบ่นแต่สิ่งที่คนรุ่นใหม่กำลังเจออาจไม่ใช่แค่ความรู้สึกไปเองเพราะข้อมูลล่าสุดนะคะสะท้อนว่าการหางานแรกของ Gen Z ยากกว่าคนรุ่นมิลเลนเนียมและ Gen X อย่างเห็นได้ชัดนะคะรายงานของ Kick Resume สำรวจคนนะคะ 1,277 คนเพื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มบัณฑิตจบใหม่กับคนที่เข้าสู่โลกการทำงานมาก่อนพบตัวเลขที่น่าสนใจมากนะคะก็คือบัณฑิตจบใหม่ในช่วงปี2024ถึง2025ถึง 58% ยังหางานแรกไม่ได้หลังเรียนจบขณะที่คนรุ่นก่อนนะคะก็มีเพียง 25% ที่เคยอยู่ในสถานการณ์เดียวกันนะคะหนึ่งในคำตอบที่สำคัญนะคะนั่นก็คือโลกการจ้างงานเปลี่ยนไปมากงานระดับเริ่มต้นหรือ entry level jobs นะคะที่เคยเป็นบันไดขั้นแรกให้เด็กจบใหม่ได้เรียนรู้กำลังถูกลดจำนวนลงในหลายอุตสาหกรรมส่วนหนึ่งเพราะบริษัทใช้เทคโนโลยีและ AI เข้ามาทำงานพื้นฐานแทนงานที่เคยเป็นของพนักงานรุ่นจูเนียร์เช่นงานเอกสารงานวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นงานเขียนงานประสานงานหรือภารกิจซ้ำๆที่เคยใช้คนใหม่ฝึกฝนนะคะผลที่ออกมาก็คือเด็กจบใหม่ถูกคาดหวังให้พร้อมทำงานทันทีมากขึ้นทั้งที่ยังไม่มีพื้นที่ให้สะสมประสบการณ์เหมือนเดิมและนี่แหละค่ะจึงเกิดปัญหาคลาสสิกที่คนหางานจำนวนมากคุ้นเคยดีก็คือบริษัทต้องการคนมีประสบการณ์แต่คนจบใหม่ไม่มีโอกาสได้ประสบการณ์เพราะไม่มีใครรับเข้าทำงานตั้งแต่แรกรายงานของ Kick Resume ระบุว่า 65% ของบัณฑิตจบใหม่มองว่าประสบการณ์คืออุปสรรคใหญ่ที่สุดในการหางานแรกสูงกว่าคนรุ่นก่อนที่ตอบแบบเดียวกันถึง 44%

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันพุธที่9กันยายน2569ดิฉันมาศณัฐมนต์ภัทรนัทค่ะ
2: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับมาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันเช่นเคยรายงานตัวกับคุณผู้ฟังนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพวงเงินแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานของเราก็ครบถ้วนพร้อมนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบวันแล้วก็ข่าวสารที่อยู่ในความสนใจครับ
1: ค่ะนำเสนอในช่วงกลางวันแบบนี้นะคะบางท่านก็อาจจะกำลังรับประทานอาหารกันอยู่ด้วยนะคะ
2: ครับ
1: เวลาติดตามข่าวนะคุณณัฐาบางทีเนาะเราก็อยากจะได้เสพข่าวที่มันดีๆอ่ะนะสร้างเติมพลังบวกให้เรา
2: ที่มันฮิวใจ
1: ที่มันฮิวใจแต่ส่วนใหญ่ถ้าตามหน้าสื่อมันก็มักจะบวกแต่บวกในความหมายไม่ดี
2: ฮะ
1: นะคะ
2: บวกปะทะกันบ้างนะเกิดความรุนแรงกันบ้างเนี่ยนะครับ
1: อย่างล่าสุดนะคะก็มีข่าวยิงกันในโรงเรียนอีกแล้ว
2: โอ้ที่ชลบุรีเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
2: ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะแล้วเนี่ยกับสถานศึกษาที่มันมีน้องๆเด็กๆเยาวชนลูกหลานของเราอยู่เนี่ยนะครับก็คือรายงานข่าวคุณผู้ฟังครับเมื่อช่วงเวลาประมาณ 11:00 น.ของวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางละมุงเนี่ยเขาได้รับแจ้งเหตุมีการยิงกันภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งก็เป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายขณะที่โอ้นี่น่าสงสารมากเด็กๆนักเรียนภายในโรงเรียนนะครับจำนวน44คนเนี่ยนะครับก
1: ็
2: คือปลอดภัยแต่ว่าน้องในขวัญเสีย
1: ใช่เกิดการหวาดกลัวนะคะ
2: บางคนร้องไห้
1: ด้วย
2: อยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะ
1: เราไม่อยากเริ่มต้นรายการด้วยข่าวแบบนี้เลยแต่ว่าก็ต้องพูดกันหน่อยเนาะมันเป็นข่าวมาล่าสุดเลยใช่ไหมคะข่าวด่วนค่ะแล้วเห็นบอกว่าตอนนี้เป็นยังไงก็เบื้องที่รู้มาเนี่ยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลก็พบว่าผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นสามีนะคะของผู้เสียชีวิตแล้วก็เป็นข้าราชการตำรวจด้วยเห
2: ็
1: นว่าชื่อร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์แล้วก็ล่าสุดเห็นบอกว่ามีการปิดล้อมบ้านพักของผู้ก่อเหตุคือผู้ก่อเหตุเนี่ยหลบไปที่บ้านพักแล้วตอนนี้ก็มีการเกลี้ยกล่อมให้ออกมาก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆใช่ไหมคะ
2: ยังไม่มีวี่แววในขณะนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้ารายการเมื่อสักครู่หนึ่งก็มีการอัปเดตข่าวสารกันว่าเอ๊ะเขาดำเนินการกันไปยังไงถึงไหนแล้วเนี่ยนะครับก็คือว่ายังอยู่ที่บริเวณบ้านพักของนายตำรวจคนนี้เนี่ยนะฮะก็อยู่ระหว่างการเกลี้ยกล่อมให้ออกมามอบตัวเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับหลังจากที่มีการกระทำความผิดในครั้งนี้เกิดขึ้น
1: ก็น่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวนะคะของครอบครัว
2: ฮะ
1: มาดูเรื่องของสภาพอากาศช่วงนี้กันบ้างก็ยังมีฝนตกกันอยู่นะตกหนักด้วยในหลายพื้นที่เลยนะคะทางปภ.เนี่ยก็แจ้งมาแล้ว71จังหวัดทั่วทุกภาคเนี่ยต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยน้ำท่วมขังอีกต่างหากนะคะต้องระวังกันไปถึงโน่นเนี่ย13กันยา
2: ครับก็ต้องติดตามกันคุณผู้ฟังในช่วงนี้แล้วก็ฝนเป็นปัจจัยสำคัญนะครับทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงนะครับดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากอย่างที่บอกไปพื้นที่ไหนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับ70กว่าจังหวัดเนี่ยก็เกือบจะทั่วประเทศแล้วนะโอ้ก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้จะเดินทางไปไหนมาไหนนะครับก็ต้องตรวจเช็คสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะฮะเพื่อที่จะได้วางแผนกันอย่างถูกต้องบางคนบอกเห็นอากาศโปร่งใสเนี่ยขับรถออกไปแป๊บเดียวเองนะฮะ
1: เหมือนเมื่อวานที่เรานำเสนอข่าวอะที่ไปรถไปติดล
2: ม
1: ติดดินโคลน
2: ครับที่พิษณุโลกนะจำได้
1: ใช่ที่พิษณุโลกคือถ้ามองจากภาพเนี่ยถนนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถนนก็ราบเรียบดีแต่พอมันผ่านมาถึงช่วงนึงเนี่ยมันกลายเป็นดิน ดินโคลน
2: นะครับ
1: มันต้องไปต่อนะคะแล้วก็ไม่รู้จะไปยังไง
2: ระหว่างทางเลย
1: นะใช
2: ่แล้วก็ดูรถหลายๆคันที่ติดเมื่อวานเนี้ยก็น่าจะไม่ได้คาดฝันมาก่อนนะว่าในพื้นที่ดังกล่าวจะมีในเรื่องของดินสไลด์
1: จะมีดินสไลด์
2: ม
1: ี
2: ดิน
1: โคลนเกิดขึ้น
2: แบบนี้นะครับระมัดระวังกันด้วยคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้นะฮะเรื่องของน้ำเรื่องของฝนเนี่ยเป็นปัจจัยที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราโดยตรงโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครบอกว่าไม่มีดินโคลนไม่มีอะไรแต่เรามีฝนไงนะแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยตกปุ๊บติดปั๊บ
1: รถติดนะคะ
2: หนักเลย
1: น้ำท่วมอีกในบางจุดนะคะ
2: หลายคนก็เครียดเวลารถติดอย่าเพิ่งเครียดคุณผู้ฟังครับก็ทำใจร่มๆสบายๆนะฮะวางแผนกันก่อนออกก่อนวางแผนกันก่อนออกเดินทางอย่างนี้ดีกว่านะครับเอามาดูที่ในเรื่องของโอลิมปิกกันบ้างเนี่ยนะขออภัยนะครับมาดูที่เรื่องของ
1: เอเชียน
2: เอเชียนเกมนะ
1: เอเชียนเกม
2: แหมผมในใจนึกไปถึงโอลิมปิกตลอดเลย
1: เราก็ลุ้นอยู่ไงวอลเลย์บอลใช่ไหมคะจะไปสู่โอลิมปิกแล
2: ้
1: ว
2: เหลือวอลเลย์บอลชายนะครับวอลเลย์บอลหญิงได้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเอามาดูในส่วนของเอเชียนเกมนะครับเมื่อวานนี้นะครับในส่วนของเวลา 14:00 นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์นะครับออกรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรมประธานคณะกรรมการโอลิมปิกประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ได้มีการนำคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรวมถึงนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับเข้าร่วมนะครับเพื่อรับโอวาทและความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับซึ่งจัดขึ้นที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับในการเดินทางครั้งนี้มีนักกีฬาแล้วก็ในส่วนของผู้แทนสมาคมผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ย351คนด้วยกันนะครับก็จะทำการแข่งขันระหว่าง19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้นะครับซึ่งเมื่อวานนี้มีการเข้ารับฟังโอวาทนะครับรับโอวาทที่ศาลาดุสิตาลัยสวนจิรดาครับ
1: ค่ะโอกาสนี้นะคะท่านก็ได้มอบโอวาทใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าท่านทั้งหลายกำลังจะเข้าแข่งขันมหกรรมกีฬาซึ่งถือเป็นสนามสำคัญที่ทุกคนรอคอยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาและผู้ฝึกสอนหรือผู้ชมการแข่งขันในประเทศต่างๆของทวีปเอเชียรวมถึงทั่วโลกนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ท่านได้แสดงความสามารถของนักกีฬาให้เป็นที่ประจักษ์แต่ในเกมการแข่งขันก็ย่อมมีอุปสรรคและก็สภาวะความกดดันที่ท่านทั้งหลายจะต้องเผชิญและต้องฝ่าฟันไปให้ได้เพื่อชัยชนะที่มุ่งหวังจึงขอให้ท่านสมบูรณ์พร้อมด้วยกำลังกายกำลังใจและก็กำลังปัญญาโดยเชื่อมั่นในการฝึกฝนเตรียมความพร้อมของตนตลอดการฝึกซ้อมที่ผ่านมาทั้งในด้านสมรรถภาพร่างกายหลักวิชาความรู้ทักษะทางกีฬาและความเข้มแข็งมั่นคงของจิตใจสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานและปัจจัยอันแข็งแกร่งหนักแน่นที่จะช่วยให้ทุกท่านลงสนามแข่งขันได้อย่างสง่างามและไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรแต่ละคนก็สามารถภูมิใจได้เต็มที่ว่าได้ทำหน้าที่ตัวแทนของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์และสมศักดิ์ศรีค่ะ
2: ครับแล้วก็ในส่วนของการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้ที่จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเมืองนาโกย่าเนี่ยนะครับทางด้านของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็ได้มีการคัดเลือกนักกีฬาและก็เจ้าหน้าที่ไปร่วมทำการแข่งขันทั้งหมดเนี่ย43ชนิดกีฬาด้วยกันก็เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการกีฬาของประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีกับนานาประเทศด้วยรวมทั้งหมดเนี่ย991คนก็จะประกอบด้วยนักกีฬาชาย356คนนักกีฬาหญิงนะครับ338คนแล้วก็นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่อีก297คนด้วยกันครับ
1: ที่เมืองนาโกย่าญี่ปุ่นนะคะ
2: ค
1: เตรียมเชียร์กันได้เลยเริ่ม19
2: ก
1: ันยายนนะคะ
2: กันนะครับส่งกำลังใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญคุณผู้ฟังครับให้นักกีฬาไทยของเราเนี่ยไปคว้าเหรียญมาเยอะๆเหรียญใดก็ได้ตามแต่เป็นความภาคภูมิใจทั้งหมดครับ
1: ค่ะในช่วงสัปดาห์หน้านะคะจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันค่ะก็ทางสำนักพระราชวังนะคะก็ขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่18ถึง19กันยายนนี้ค่ะเนื่องจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงรา ชสารินีสนิทพัฒน์มหาวัชระราชธิดาค่ะ
2: ครับซึ่งในวันศุกร์ที่18กันยายน2569นะครับทางสำนักพระราชวังจะมีการเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 12:00 นส่วนการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาเนี่ยสามารถที่จะเข้าได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึงเที่ยงตรงคือ 12:00 นนะครับแล้วก็จุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเขาจะปิดเวลา 11:00 นดังนั้นนะฮะถ้าใครจะไปในช่วงของวันที่18เนี่ยก็ขอให้ไปถึงจุดคัดกรองก่อนเวลา 11:00 ครับ
1: ค่ะส่วนวันเสาร์ที่12กันยายนนะคะจะเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 นจนถึง 15:30 นนะคะอันนี้เป็นช่วงบ่ายละบ่ายโมงถึงบ่าย 3:30 นนะคะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วก็เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นเลยนะคะจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก็จะปิดเวลา 19:00 นค่ะทุ่มตรงค่ะ
2: ครับก็ถึงก่อนนะเช่นกันเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ท่านใดที่จะเข้าในส่วนของพระบรมมหาราชวังแล้วก็ในส่วนของการเข้าถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพนะครับก็ต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกนะครับคุณสุภาพบุรุษเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับห้ามสวมกางเกงยีนนะครับแล้วก็คุณสุภาพสตรีขอความร่วมมือสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งเท่านั้นแต่เข้าใจว่าจุดบริการผ้านุ่งนะครับที่ทางกรุงเทพมหานครเขาไว้บริการเนี่ยก็ยังคงเปิดอยู่นะครับสามารถที่จะร่วมใช้บริการกันได้ครับ
1: ทีนี้มาดูในส่วนของการเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประจำปี2569เพื่อเชิญภาพพระกฐินเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งงานจริงเนี่ยเขาจะมีในวันที่6พฤศจิกายนช่วงนี้จะเป็นช่วงของการซ้อมย่อยจะมีช่วงซ้อมย่อยซ้อมใหญ่แล้วก็วันจริงนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างให้ไปชมได้
2: ก็ยังชมได้นะครับซึ่งการซ้อมย่อยเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีพี่น้องประชาชนไปรอการรับชมในจำนวนมากนะครับซึ่งเขาจะมีการซักซ้อมย่อยกันอีกทีก็คือในวันที่17กันยายน23กันยายนนะครับวันที่2ตุลาคมวันที่8ตุลาคมและวันที่15ตุลาคมอันนี้คือการซ้อมย่อยนะฮะส่วนการซ้อมใหญ่เนี่ยจะมีอยู่2ครั้งด้วยกันครั้งที่1ก็คือวันที่21ตุลาคมและครั้งที่2คือวันที่28ตุลาคมนะครับโดยเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา 15:00 นและสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารครับ
1: ค่ะท่านใดที่สนใจจะไปเข้าชมนะคะบรรยากาศสวยงามมากๆเลยนะคะจากภาพที่ดูเห็นไหมคะ
2: ค
1: อันนี้คุณณฐาทราบแม่นยำแล้วว่าเรือแต่ประเภทนี้เป็นชื่ออะไรใช่ไหม
2: ถูกต้องครับอันนี้คือภาพของเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นะครับนี่ขนาดยังไม่มีในส่วนของ
1: ผู้
2: จำรีนะครับที่ห้อยบริเวณปากแล้วก็ในส่วนของบันไดขนาดใหญ่ที่มีการคล้องอยู่บริเวณโขนเรือนะครับยังงดงามถึงเพียงน
1: ี้ใช่แล้วค่ะ
2: ครับ
1: ก็มีพื้นที่ให้เข้าชมได้นะคะสองฝั่งในส่วนของฝั่งทนก็จะมีบริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8ส่วนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชแล้วก็ท่าน้ำวัดระฆังนะคะแล้วก็วัดอรุณด้วยส่วนฝั่งพระนครก็ไปชมได้บริเวณสวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมนแล้วก็ท่ามหาราชนะคะท่ามหาราชนี่คนก็ไปเที่ยวไปกินอะไรกันบ่อยม
2: ี
1: ที่สำหรับอะไรนะ
2: เช็
1: ค
2: อิน
1: ใช่ไหมคะ
2: บรรยากาศดี
1: บรรยากาศดีด้วยแล้วก็มีที่ท่าช้างด้วยค่ะส่วนวันจริงก็คือวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนะคะประชาชนก็สามารถร่วมรับเสด็จแล้วก็อย่างที่บอกนะคะก็ไปรับชมการฝึกซ้อมได้แล้วก็มีข่าวดีด้วยใช่ไหมจากกองทัพเรือ
2: ครับในส่วนของกองทัพเรือล่าสุดเนี่ยมีการเปิดให้พี่น้องประชาชนนะครับสามารถที่จะลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในโอกาส สำคัญ3วันนะครับ3วันมีวันไหนบ้างนะครับก็จะมีวันซ้อมใหญ่เนี่ย2วันด้วยกันคือวันที่21แล้วก็วันที่28ตุลาคมนะครับแล้วก็อีก1วันซึ่งเป็นโอกาสพิเศษมากๆคือวันจริงนะครับก็คือวันเสด็จพระราชดำเนินวันที่6พฤศจิกายน
1: วันจริงเราก็ได้รับชมด้วย
2: ถูกต้องครับคราวนี้พื้นที่นั่งชมนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนทั่วไปที่มีการจัดไว้เนี่ยก็คือที่บริเวณราชนาวีสโมสรลานทักษณาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือนะครับแล้วก็อาคารราชนาวิสภานะครับอันนี้เฉพาะวันซ้อมใหญ่นะฮะส่วนพี่น้องประชาชนแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยนะครับ1คนรับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เฉพาะเพียงวันเดียวเท่านั้นเนี่ยนะครับก็คือต้องเลือกวันใดวันหนึ่งแหละครับผม
1: ค่ะทีนี้วิธีขอรับบัตรค่ะจองทางโทรศัพท์นะคะคุณผู้ฟังฟังเบอร์ดีๆค่ะ
2: ครับ
1: เบอร์0982790903 0982790903แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะคะ09827909140982790914ตั้งแต่เนี่ยเริ่มแต่บัดนี้ได้เลยนะคะถึงวันที่16กันยายนค่ะเวลา 8:30 นถึง 16:30 นเว้นวันหยุดราชการนะคะโทรได้ตามเวลาที่กล่าวไปนี้แล้วก็รับบัตรด้วยตนเองนะคะที่กรมการพลเรือนทหารเรือนะคะก
2: ็
1: อยู่แถวบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายน2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 น 8:30 นถึง 16:00 น
2: คือ
1: 16:30
2: นก็คือว่าต้องติดต่อในวันเวลาราชการนะครับตามที่เขากำหนดอันนี้ก็แอบเห็นใจเจ้าหน้าที่เขาเหมือนกันนะโอ้ให้2เบอร์เนี่ยแล้วก็เป็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ
1: ่ใครๆก็อยากไปชม
2: น่าจะโทรกันสายไหมอ่ะคุณรัฐมนตรีผมว่าเนี่ยนะครับก็ติดต่อไปลองดูคุณผู้ฟังครับตามเบอร์แล้วก็วันเวลาที่เราสองคนได้มีการแจ้งกันนะครับแม้กระทั่งเราเองเนี่ยก็ยังอยากไปเลยเนี่ยนะฮะอยากจะไปชมสักครั้งหนึ่งนะครับภาพยิ่งใหญ่เนี่ยนะฮะช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันดีกว่าไหมครับ
1: พักฟังเพลงก็เอาใจแฟนๆอัศนีวสันต์กันอีกเพราะวันนี้รอบสุดท้ายแล้ว
2: ร
1: อบที่ว่ามีปัญหาเนี่ยนะคะที่ครั้งที่แล้วมีปัญหาเรื่องที่นั่งใช่ไหมอันนี้เขาก็ชดเชยให้มีคอนเสิร์ตในวันนี้เสนอเพลงคงเดิมค่ะ

0: บทเพลงคงเดิมของอัศดีวสันต์นะครับในขณะที่เปิดเพลงนี้เราเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนเนี่ยน่าจะแอบร้องตามกันนะเพราะเป็นบทเพลงที่อยู่ในความทรงจำใครหลายๆคน
1: หลายเพลงของอัศดีวสันต์นี่ร้องได้ร้องตามได้น
0: ะ
1: เพลงเยอะมากเลยค่ะ
0: ก็เป็นศิลปินในดวงใจของใครหลายๆคนนะครับแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตอีก1วัน
1: วันสุดท้ายแล้ว
0: เนี่ยนะครับคุณฟังมาดูกันที่ฝากฝั่งของรัฐบาลกันบ้างดีกว่านะครับล่าสุดเนี่ยเขามีการวางมาตรการสกัดกั้นทุจริตการสอบราชการโกงสอบไล่ออกสถานเดียวนะโอ้น่าทำมานานแล้วอันนี้ทำเถอะนะ
1: จริงเอาจังแล้วนะคะ
0: แล้วก็มีการจัดทำแบ็กลิสต์กลางนะครับทั่วประเทศเตรียมเปลี่ยนการสอบภาคกอเป็น e-exam นะครับแล้วก็ออกกฎหมายเอาผิดทั้งขบวนการนะครับไม่ใช่คนใดคนหนึ่งโดนแล้วเนี่ยอันนี้โดนทั้งหมดเนี่ยนะฮะรัฐบาลเขาเตรียมยกระดับป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นว่าอย่างนั้นนะครับก็เป็นให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบหลังจากสำนักงานกพ.เนี่ยเขาตรวจสอบการทุจริตการสอบภาคกอย้อนหลังตั้งแต่ปี2559ถึงปัจจุบันรวมทั้งหมดเนี่ย114คดีด้วยกันนะครับ114กรณีขออภัยคุณผู้ฟังครับก็เยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยนะฮะในรอบ10ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะการสวมตัวสอบเนี่ยนะครับโอ้โหมันทำกันถึงขนาดนี้เลยนะสวมตัวสอบเนี่ยผมเป็นคุณเป็นผมเข้าไปสอบเนี้ยหรอ
1: ค่ะ
0: เออได้เนาะ
1: สวมสิทธิ
0: ์สวมสิทธิ์อีกนะครับซึ่งบางกรณีเนี่ยมีผู้สอบแทนบุคคลอื่นหลายรายและพบว่าช่องว่างของระบบเดิมยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยทุจริตในหน่วยงานหนึ่งเนี่ยสามารถเวียนไปสมัครสอบในหน่วยงานอื่นได้โอ้ก็งามละสิคราวนี้เนี่ยนะฮะทางด้านของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะครับจึงได้มีการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญทั้งการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้ที่เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือว่าการขึ้นแบ็กลิสต์นี่แหละเนี่ยนะฮะรวมถึงการทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวเพื่ออะไรอุดช่องโหว่ฮะนะครับของระบบเดิมแล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ทุจริตเนี่ยสามารถกลับเข้าสู่ระบบราชการได้อีกครับ
1: ที่หลุดจากที่หนึ่งแล้วแต่ปรากฏว่าไปสมัยที่หนึ่งได้อย่างเงี้ยนะคะ
0: ค
1: เขาเลยต้องมีการทำแบ็กลิสต
0: ์
1: ไม่ให้เข้าส
0: ู่เลขประจำตัวว
1: งการนี้ข้าราชการใด
0: ๆ
1: ราชการไหนหน่วยงานไหนก็รับไม่ได้นะคะมาตรการสำคัญคือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเนี่ยเข้ารับราชการภายหลังได้รับการบรรจุแล้วเนี่ยนะคะถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงแล้วก็กำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวเพื่อให้หน่วยทุกหน่วยงานเนี่ยนะคะใช้มาตรฐานเดียวกันขณะที่หากตรวจพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นก่อนการบรรจุก็ให้ผู้ที่มีอำนาจเนี่ยสั่งมานาจสั่งบรรจุเนี่ยดำเนินการให้ออกจากราชการโดยพลันพร้อมกันนี้นะคะก็จะให้องค์กรกลางเนี่ยบริหารงานบุคคลของแต่ละประเภทจัดทำบัญชีเนี่ยทำเป็นบัญชีเลยนะคะก็คือแบ็
0: ค
1: ลิสต์นั่นแหละผู้ที่เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการตามกฎหมายของตนและส่งรายชื่อให้สำนักงานกพ.รวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลกลางเลยให้รู้เลยว่าคนนี้เนี่ยนะทำทุจริตมาเพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐเนี่ยสามารถตรวจสอบลักษณะต้องห้ามก่อนรับบุคคลเข้ารับราชการนะคะไม่ใช่ไปโผล่ออกจากที่นี่แล้วไปโผล่อีกที่หนึ่งนะคะก็เป็นการปิดช่องโหว่อย่างที่ว่านะคะผู้ปิดช่องโหว่ผู้ที่เคยทุจริตจากหน่วยงานหนึ่งสามารถย้ายไปสมัครงานอีกหน่วยงานหนึ่งได้ค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นผลพวงมาจากการทุจริตในเรื่องของการสอบเนี่ยนะครับถ้าเราจำกันได้แม่ก็ต้องเอ่ยแหละนะมหาขบวนการเลยนะครับสอบท้องถิ่นน่ะที่นนทบุรีอ่ะนะที่เขาไปจับกลุ่มได้
1: ประเภทคะแนนแบบคนที่ทำคะแนนได้เยอะกลับกลายเป็นว่า
0: ไม่ได้
1: คนได้น้อยได้อะไรอย่างเงี้ย
0: นะสำนักงานกพ.นะครับยังมีการกำหนดให้ผู้ที่ทุจริตในการสอบภาคกอเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการและมีอำนาจดำเนินการเพิกถอนหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคกอปัจจุบันคุณผู้ฟังครับได้มีการกำหนดให้ผู้ที่ทำการทุจริตในการสอบภาคกอนะครับเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามไปแล้วเนี่ย24รายด้วยกันอันนี้คือข้อมูลจากวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้ยังมีแผนการปรับระบบสอบใน3ระยะก็ได้แก่ระยะสั้นภายใน1ปีเขาจะมีการจัดทำหลักเกณฑ์แล้วก็มาตรฐานทางวินัยที่ชัดเจนนะครับระยะกลางภายในระยะเวลา3ปีก็คือเตรียมปรับสอบกพ.เตรียมปรับสอบนะครับภาคกจากระบบเปเปอร์ที่เราเขียนกันนี่นะ นะครับควบคู่กับ e-exam เนี่ยไปสู่ระบบสอบแบบ e-exam
1: อย่างเดียวเลย
0: แบบเดียวนะฮะมันก็จะยากขึ้นแล้วในเรื่องของการคดโกงการทุจริตเนี่ยนะครับเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริตแล้วก็การยกระดับการตรวจสอบนะครับรวมถึงระยะยาวภายในระยะเวลา5ปีเนี่ยนะฮะเขาก็เตรียมผลักดันกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการโดยกำหนดโทษทางอาญานะฮะโทษทางอาญาเนี่ยแน่นอนไม่สามารถยอมความได้นะครับให้เข้มงวดแล้วก็ครอบคลุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งกระบวนการครับ
1: ค่ะเดิมเนี่ยนะคะแนวทางการแก้ไขปัญหาเนี่ยไม่มีการเรียกเงินเดือนนะคะแต่ว่าอันนี้ค่ะในระยะยาวเนี่ยยังมีแนวทางการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนแล้วก็ผลประโยชน์อื่นๆจากผู้ที่ทุจริตในการสอบแล้วก็ได้การบรรจุเข้ารับราชการได้เต็มจำนวนนะคะซ
0: ึ่
1: งเดิมกฎหมายกำหนดเพียงอย่างที่บอกนะคะออกราชการโดยพลันแต่ว่าไม่กระทบกับเงินเดือนหรือผลประโยชน์ที่ได้รับไปก่อนที่มีคำสั่งให้ออกจากราชการทีนี้ก็คือที่ผ่านมาเนี่ยนะคะสำนักงานกพ.เนี่ยเขาก็ได้ปรับปรุงกระบวนการสอบภาคก.โดยเพิ่มการตรวจสอบเรื่องของรูปถ่ายของผู้สมัครด้วยแล้วก็พิมพ์รูปผู้สมัครสอบเนี่ยลงบนกระดาษคำตอบด้วยนะคะ
0: อัน
1: นี้มีการเพิ่มเรื่องนี้ด้วยเพื่อป้องกันการสวมตัวสอบต้องมีภาพประกอบด้วยนะคะพร้อมกับแจ้งความดำเนินคดีทางอาญากับผู้ที่มีการตรวจพบว่ามีการทุจริตแล้วก็รวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการทางการปกครองแล้วก็ทางวินัยต่อไปมาตรการดังกล่าวนี้ก็มีเป้าหมายเพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันในการลงโทษผู้ที่ทุจริตป้องกันการหมุนเวียนผู้กระทำผิดเข้าสู่หน่วยงานราชการอื่นนะคะและก็ยกระดับความน่าเชื่อถือของระบบสอบที่จะสอบเข้าราชการเนี่ยให้มีความโปร่งใสเป็นธรรมแล้วก็ตรวจสอบได้มากขึ้นด้วยค่ะ
0: ครับหลายคนชอบใจสิ่งนี้เนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับ คนที่เขาสอบได้ทำได้เนี่ยก็จะได้
1: มีกำลังใจ
0: มีกำลังใจอ่านหนังสือแล้วปีนะครับจะ
1: ประ
0: ท
1: ับ
0: ไม่ได้ก็ไม่ได้เนี่ยนะฮ
1: ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้นะครับพักกันสักครู่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรามีหมอยี่หวานะฮะเดี๋ยวเรารับฟังกันต่อเลยกันละกันครับ
2: ดินแห่งนี้นั้นมีค่าล้นด้วยเลือดของบรรพชนหลั่งล้นรดแผ่นดินไทย
3: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงเวลาทำความดีเพื่อแผ่นดินกับพวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีค่ะสัปดาห์นี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องโครงการพลังใจสู่ชายแดนที่ก่อนหน้านี้วางแผนจะลงไปทำที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะแต่ต้องถูกระงับไปเนื่องจากเกิดเหตุความไม่สงบรุนแรงขึ้นแต่พวกเราก็ไม่ได้หมดความตั้งใจที่จะทำโครงการนี้ต่อไปนะคะเพียงแค่ย้ายโปรแกรมจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น4จังหวัดในภาคเหนือกันก่อนค่ะและจังหวัดแรกที่พวกเราจะเข้าไปทำโครงการก็คือจังหวัดตากแต่เนื่องด้วยปีที่ผ่านมาเราได้ทำโครงการนี้ไปบ้างแล้วที่กองร้อยทหารพันทั้ง8กองร้อยและหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพันที่35ครั้งนี้เราจึงตั้งใจที่จะเข้าไปทำโครงการที่กรมทหารพันที่35โดยตรงเนื่องจากเป็นศูนย์กลางของการทำงานบุคลากรหลายท่านยังไม่เคยขึ้นดอยและไม่เคยทราบถึงปัญหาของประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารการอบรมบรรยายพิเศษในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันปีที่ผ่านมาได้รับการต้อนรับและการตอบรับโครงการนี้จากผู้เข้ารับฟังการบรรยายผลการประเมินเป็นไปในทางที่ดีและดีมากโครงการนี้จึงได้จัดขึ้นมาอีกครั้งในปีนี้ค่ะและจะทำจนครบทุกภาคในจังหวัดที่อยู่ตามแนวชายแดน16กันยายนที่จะถึงนี้กรมทหารพันที่35เตรียมตัวรับมือให้พร้อมนะคะเราจะได้พบกันค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่วันพุธหน้าเวลาเดิมนะคะฝนตกหนักทุกวันช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากเลย
0: ขอบคุณคุณยิวาด้วยนะครับ
1: มีความเป็นห่วงเรื่องสุขภาพให้กับเราด้วย
0: น่าจะอัดตอนกลางคืนนะครับจักจันเรไรร้องกันให้เต็มไปหมดขอบคุณด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับมีเวลานิดนึงเดี๋ยวเราสรุปเลยก็แล้วกันคุณมานันทมนเรื่องของการเปิดรับพลทหารอาสาปี2570เนี่ยนะครับก็เปิดรับสมัคร 18,784 อัตราระบบเนี่ยเริ่มนะครับที่จะเปิดรับสมัครแล้วในวันพรุ่งนี้นะครับ10กันยายนจนถึงวันที่24มกราคม2570นะครับก็2ห้วงอายุด้วยกัน18ถึง26ปีนะครับก็คือ18ถึง21 18ถึง20ปี
1: นะครับ
0: ห้วงหนึ่ง นะฮะแล้วก็อีกห้วงหนึ่งก็คือ 22-26 ปีอันนี้ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำแล้วก็อยากที่จะกลับเข้ามาเป็นทหารเนี่ยสามารถที่จะสมัครได้ครับ
1: ค่ะซึ่งก็เปิดโอกาสให้ชายไทยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาเลยนะคะแล้วก็อย่างที่คุณณัฐาบอกเนี่ยรวมถึงทหารกองหนุนประเภทที่1ด้วยซึ่งปลดจากกองประจำการแล้วแล้วก็มีอายุไม่เกิน26ปีในปี2570นะคะรวมทั้งทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดประจำการในวันที่1พฤษภาคมปี70หรือ1พฤศจิกายนปี70ซึ่งมีอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์ในปีพ.ศ. 2570และต้องปลดเป็นทหารกองหนุนก่อนทำสัญญาจ้างเป็นพลทหารอาสาด้วย
0: ครับก็สมัครได้ที่เว็บไซต์นะครับ rcm.rta.mi.th นะครับหรือว่าบางคนบอกว่าโอ้โหเรื่องเว็บไซต์เนี่ยไม่ค่อยคล่องหรอกไปที่สัสดีใกล้บ้านนะครับมีการดำเนินการให้คุณผู้ฟังครับนะฮะก็สามารถที่จะสมัครกันได้อนาคตที่ดีรออยู่แน่นอนนะครับ
1: 10กันยายนถึง24มกราคมปีหน้านะคะ
0: ครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินล่ำลาเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะพิพัฒน์นัดถกด่วนรฟท.ยืดเวลาเดินรถแอร์พอร์ตเลียลิงก์และผู้ว่าราชการชลบุรีรุดตรวจเหตุยิงในโรงเรียนอนุบาลที่ชลบุรีสั่งปิดเรียนทันทียืนยันเด็ก44คนปลอดภัยสักครู่กับติดตามค่ะ
7: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
9: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: Green Bio มีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
9: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
12: เสียวฟัน

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: พิพัฒน์ณัฐถกรฟท.และประธานบอร์ดรฟท.บ่ายนี้สางปมเดินรถแอร์พอร์ตเลียลิงชี้เงื่อนไขคุยเอกชนต้องรับได้ให้เดินรถถึงสิ้นปีลั่นต้องไม่กระทบความเชื่อมั่นผู้เดินทางคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
3: กรณีบริษัทคู่สัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินทำหนังสือขอยกเลิกข้อตกลงการบริหารและการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงที่จะสิ้นสุดสัญญาการเดินรถ30กันยายนนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้เชิญผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยและประธานกรรมการหรือบอร์ดการรถไฟแห่งประเทศไทยหารือกันที่กระทรวงคมนาคมช่วงบ่ายนี้ซึ่งในส่วนของเอกชนพร้อมเดินรถต่อแต่ต้องมาหารือเงื่อนไขว่ารับได้หรือไม่ทั้งนี้ก็พร้อมจะเดินรถจนถึงสิ้นปีในช่วงบ่ายนี้ก็จะต้องมีการหารือเพื่อหาข้อสรุปให้ได้เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับประชาชนผู้ใช้บริการส่วนแผนสำรองหากว่าการพูดคุยยังไม่ลงตัวนั้นนายพิพัฒน์กล่าวว่าก็ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อให้ดำเนินการต่อให้ได้แต่เรื่องเฉพาะหน้าคือต้องให้เดินรถถึงสิ้นปีอย่างไรก็ตามในส่วนของการหารือในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านจากเอกชนไปสู่บริษัทลูกที่จะรับช่วงต่อนั้นนายพิพัฒน์ยืนยันว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าในอดีตบริษัทลูกของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เป็นผู้เดินรถก่อนที่ภาคเอกชนจะเข้ามารับช่วงต่อหากเอกชนจะส่งคืนก็พร้อมรับช่วงต่อและกลับไปบริหารเช่นเดิมยศวัฒน์พงประภาสเลยนะครับ
2: นายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายอนุสักพิริยาอมรนายอำเภอบางระมุงลุดลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุหลังเกิดเหตุระทึกมีผู้ใช้อาวุธปืนบุกยิงครูเสียชีวิต1รายภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีท่ามกลางการตกใจของครูและนักเรียนโดยเจ้าหน้าที่เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่ออำนวยความปลอดภัยสูงสุดโดยเจ้าหน้าที่เร่งนำเด็กนักเรียนทั้ง44คนพร้อมด้วยครูที่เหลือ3คนและบุคลากรโรงเรียน3คนออกจากพื้นที่เกิดเหตุไปยังจุดปลอดภัยทันทียืนยันนักเรียนทุกคนไม่ได้รับอันตรายผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีมีคำสั่งให้ปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลทันทีพร้อมจัดทีมเยียวยาจิตใจเด็กและบุคลากรที่อยู่ในเหตุการณ์เบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุมีความสัมพันธ์เป็นสามีของผู้เสียชีวิตหลังก่อเหตุได้หลบหนีกลับไปที่บ้านพักในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตึงกำลังล้อมพื้นที่บ้านพักและกำลังดำเนินการเจรจาเพื่อให้ผู้ก่อเหตุมอบตัวโดยเร็วได้ทั้งประสบการณ์ความท้าทายกองทัพบกเปิดรับสมัครทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเลือกผัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสามารถสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.ts หรือสมัครได้ด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกที่เปิดรับสมัครทั้ง221หน่วยรวมทั้งสำนักงานศัสดีอำเภอหรือสำนักงานศัสดีจังหวัดได้ตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570
4: การโกหกบิดเบือนเท่ากับปฏิเสธความจริงและคนที่ปฏิเสธความจริงจะไม่ได้รับการยอมรับในที่สุดร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.สนากาเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
0: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบกงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัด

0: งัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัด
1: กี่ย้อนว่าหากเจ้าแห้งสิให้แสดงจังได้ที่อ้ายส่วนไปหาหนอม

0: ุณกำลังฟังคนลูกทุ่ง FM 103 Community ลูกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: Presented by
4: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
1: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: อมรเทพ
1: ท็อปเทนทูเดย์ช่วงนี้นะคะอยู่กับแหม่มรวิตาปัญญามงคลค่ะมาดูกันว่ากินขนมปังขนมเค้กของหวานทำไมถึงอ้วนนะคะสาเหตุที่ทำให้น้ำหนักเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่แค่ขนมอย่างเดียวนะคะมาดูกันเลยนะคะทำไมกินแล้วจึงอ้วนค่ะแคลอรี่ที่สูงนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมปังเค้กของหวานมีแคลอรี่สูงจากน้ำตาลแป้งแล้วก็ไขมันน้ำตาลพุ่งนะคะอินซูลินก็พุ่งขึ้นด้วยน้ำตาลนะคะทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งสูงร่างกายก็หลั่งอินซูลินเก็บไขมันค่ะแล้วก็ไขมันแฝงนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกมาการีนวิปครีมเนยชีสนะคะก็เพิ่มไขมันอิ่มตัวแล้วก็ไขมันทานอีกด้วยค่ะใยอาหารก็น้อยนะคะทำให้อิ่มเร็วหิวไวกินจุกจิกระหว่างวันโดยไม่รู้ตัวแล้วก็กินเพลินเกินพอดีรสชาติอร่อยนะคะทำให้กินเกินปริมาณที่ร่างกายต้องการทานเท่าไหร่ก็ไม่พอรู้สึกว่าอร่อยก็ยิ่งกินนะคะกินยังไงไม่ให้อ้วนนะคะอันดับแรกค่ะคุมปริมาณนะคะถึงแม้ว่าเราอยากจะทานเค้กทานได้แต่ก็ต้องชิ้นเล็กๆค่ะหรือว่าเลือกเวลานะคะกินในช่วงเช้าหรือว่ากลางวันเลี่ยงกินก่อนนอน 3-4 ชั่วโมงนะคะต่อจากนั้นเลือกวัตถุดิบที่ดีกว่านะคะอาจจะเป็นพวกโฮลแกรนน้ำตาลน้อยไขมันดีแทนของทอดค่ะแล้วก็กินคู่กันกับไฟเบอร์แล้วก็โปรตีนจะช่วยให้อิ่มนานลดการดูดซึมน้ำตาลอีกด้วยนะคะต่อจากนั้นค่ะต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการกินของจุกจิกแล้วก็ให้รางวัลตัวเองบ้างนะคะอาจจะกินของหวานบ้างแต่ไม่บ่อยนักนะคะสรุปสั้นๆเลยค่ะกินได้ไม่ผิดถ้ารู้จักพอดีเลือกให้ดีกินให้เป็นเวลานะคะออกกำลังกายสม่ำเสมอสมดุลเท่ากับหุ่นดีสุขภาพดีและก็มีความสุขนั่นเองค่ะกินของอร่อยได้แต่อย่าให้น้อยเกินไปและก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะ

0: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
1: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: มีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
1: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
2: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
3: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
2: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
4: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เขาเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
5: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
6: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา14นาฬิกากับสิริธดามาดีค่ะอธิบดีปกครองย้ำต่างชาติเข้าไทยต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยในประเทศเป็นแค่มาตรการหนึ่งแต่มีแรงกว่านี้อีกมากสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง
4: อะไรดีบุ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาก
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอ่ะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: อธิบดีปกครองเผยต่างชาติเข้ามาต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยในประเทศเป็นแค่มาตรการหนึ่งแต่มีแรงกว่านี้อีกมากแนะหากทำกิจกรรมต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สร้างความเข้าใจต่อสังคมคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
9: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลมีคำสั่งในประเทศชาวต่างชาติที่เข้ามาสร้างปัญหาในประเทศไทยโดยระบุว่าเป็นการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศโดยไทยยินดีต้อนรับชาวต่างชาติทุกคนแต่เมื่อเข้ามาแล้วต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยหากมีพฤติการสร้างความเดือดร้อนกระทบต่อความเป็นอยู่หรือความสงบสุขของประชาชนก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายส่วนกรณีที่ชาวต่างชาติเข้ามาสร้างความวุ่นวายจะใช้มาตรการในประเทศเพียงอย่างเดียวนั้นนายนฤชาระบุว่ามีกฎหมายกำหนดความผิดและมาตรการไว้อีกหลายด้านโดยต้องพิจารณาเป็นรายกรณีสำหรับกรณีของชาวอิสราเอลยืนยันว่าชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่เข้ามาพำนักในประเทศไทยสามารถอยู่ร่วมกับคนไทยได้อย่างสงบสุขจึงไม่ควรมองเป็นภาพรวมแต่หากมีการจัดกิจกรรมควรแจ้งเจ้าหน้าที่และมีการสื่อสารให้สังคมเข้าใจถึงรูปแบบของกิจกรรมเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยย้ำว่าหน่วยงานในพื้นที่มีการสอดส่องดูแลอยู่แล้วพร้อมขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันสร้างความเข้าใจและไม่ทำให้บรรยากาศเกิดความตึงเครียดส่วนมาตรการในประเทศถือเป็นมาตรการรุนแรงที่สุดหรือไม่นั้นนายนฤชาระบุว่ายังมีกฎหมายและมาตรการรุนแรงกว่านี้อีกมากโดยการในประเทศเป็นเพียงหนึ่งในมาตรการเพื่อรักษาความสงบสุขของสังคมนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
8: สบอ5ผนึกกำลังจังหวัดกระบี่ปปช.ลุยล้างบางโฉนดเถื่อน25แปลงรุกป่าอ่าวนางเดินหน้าตรวจยึดดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
10: นายสุรศักดิ์อนุสรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5พร้อมด้วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีเข้าร่วมประชุมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับนายอังกูลศรีลาเทวากุลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีการออกโฉนดที่ดินมิชอบด้วยกฎหมายในท้องที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่รวม25แปลงเนื้อที่กว่า70ไร่พบการบุกรุกเท่าถางขุดดินและตัดไม้ทำลายป่าบริเวณเขาอ่าวนางโดยผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5เปิดเผยว่ากรมอุทยานแห่งชาติยืนยันเจตนารมณ์ในการปกป้องผืนป่าอนุรักษ์อย่างถึงที่สุดสำหรับพื้นที่ที่มีการออกเอกสารสิทธิ์คาบเกี่ยวอุทยาน10แปลงจากการเดินสำรวจนั้นล่าสุดยังคงมีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ไม่มีการเข้าทำประโยชน์ส่วนจุดที่มีการปรับเส้นทางบุกรุกออกนอกเอกสารสิทธิ์50ตารางวาอุทยานได้เข้าตรวจยึดและแจ้งความดำเนินคดีแล้วหลังจากนี้จะผนึกกำลังกับจังหวัดและปปช.ตรวจสอบอย่างละเอียดและจากการลงพื้นที่ตรวจสภาพความเสียหายบริเวณเขาอ่าวนางหมู่ที่2ตำบลอ่าวนางที่ประชุมสรุปสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากพบกระทำผิดหรือออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบจะเพิกถอนและดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องและหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรึงกำลังเฝ้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์คู่ไปกับการเร่งรัดกระบวนการทางกฎหมายเพื่อฟื้นฟูป่าบริเวณเขาอ่าวนางให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิมสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
8: เกิดหลุมยุบขนาดใหญ่บริเวณถนนหน้าบ้านพักตากอากาศหรูของนักแสดงชื่อดังนิโคลัสเคทที่ตั้งอยู่ริมหาดในเมืองมาลิบูนครลอสแอนเจลิสของสหรัฐทำให้โครงสร้างบางส่วนของบ้านพังถล่มและยังทำให้ท่อส่งแก๊สปริแตกเสียหายจนเกิดแก๊สรั่วออกมาด้วยเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเข้ามาระงับเหตุหลังใช้เวลานานหลายชั่วโมงจึงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ขณะเดียวกันทางการท้องถิ่นได้สั่งห้ามผู้คนเข้าออกบ้าน5หลังที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เกิดเหตุด้วย
11: คิดให้เยอะในเรื่องงานแต่อย่าใส่ใจในเรื่องที่ไม่เข้าท่าและอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่พัฒนาความคิดและจิตใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
8: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาสิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: จบการเสนอข่าว
1: จากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: Top Trend Today กับน้ำตรียาแม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: ท็อปเทรนด์ทูเดย์ช่วงนี้อยู่กับแม่มรวิตาปัญญามงคลนะคะมาดูกันค่ะว่าอากาศชื้นนั้นเสี่ยงโรคอะไรได้บ้างความชื้นสูงเอื้อต่อเชื้อราไรฝุ่นและความอับชื้นจนอาจกระตุ้นโรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนังได้นะคะสาเหตุที่ทำให้อากาศชื้นมาดูกันนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องอับระบายอากาศไม่ดีผนังรั่วน้ำซึมแอร์สกปรกเครื่องนอนอับชื้นนะคะแล้วก็เสื้อผ้ารองเท้านั้นเปียกอับด้วยค่ะแล้วก็ความชื้นเหล่านี้นะคะอาจจะทำให้เกิดโรคได้หลายอย่างเช่นภูมิแพ้อากาศนะคะอาจจะมีจามคัดจมูกคันตาไอเรื้อรังหอบหืดกำเริบนะคะอาจจะมีการหายใจมีเสียงวิดวิดแน่นหน้าอกแล้วก็หอบด้วยแล้วก็อาจจะเป็นไซนัสอักเสบโพรงจมูกอักเสบอาการก็คือคัดจมูกน้ำมูกข้นปวดใบหน้าแล้วก็ไอด้วยนะคะหรือว่ามีเชื้อราผิวหนังฮ่องกงฟุตนะคะก็คือคันนะคะลอกแล้วก็แดงเปื่อยระหว่างนิ้วนั่นเองหรือว่าเป็นผื่นอับชื้นผดร้อนนะคะผื่นแดงคันตุ่มเล็กๆตามข้อพับนะคะวิธีดูแลนะคะก็ให้อยู่ในที่เย็นแล้วก็ซับผิวหนังให้แห้งอยู่เสมอนะคะและวิธีป้องกันง่ายๆนะคะนั่นก็คือเปิดระบายอากาศนะคะซ่อมจุดรั่วล้างแอร์ซักเครื่องนอนแล้วก็อย่าใส่เสื้อผ้าหรือรองเท้าที่อับชื้นค่ะ

0: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
1: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: ปวดเมื่อยโอ้ยแมลงกัดคัดตึง
5: เมื่อไหร่ให้จำไว้อย่ามองตราเชื้อเอมครบสูตรตำรับไทยไพรสดเสล็ดพังพรตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชื้อเอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
3: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
6: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่สองแล้วครับ
3: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
7: แม่ทางนี้ครับห้องฉุกเฉินอยู่ทางนี้
8: คุณพยาบาลคะคนที่ชื่อพัชระส่งมาที่นี่ใช่ไหมคะ
9: ใช่ค่ะตอนนี้คุณหมอกำลังผ่าตัดอยู่ข้างในกรุณานั่งรอก่อนนะคะ
10: พ่ออย่าเป็นอะไรเลยนะคะ
9: ลินพายพีทย่ามาได้ทันตอนพ่อเขาถูกส่งเข้าห้องผ่าตัดหมอเพิ่งพาเข้าไปเลือดออกเยอะมากเลย
7: พ่อเขาจะไม่เป็นอะไรแน่ๆใช่ไหมครับ
5: ติดตามเรื่องราวของลูกไม้ในสายฝนนี้ที่คนลุกทุ่ง FM 103แอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง YouTube แฟนเพจพอดแคสต์คนลุกทุ่งขอบคุณการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค
11: ์เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
5: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15นาฬิกากับสิริธดามาดีค่ะเกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสเบื้องต้นผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต1รายและตำรวจยังปิดล้อมบ้านมือยิงภรรยาเสียชีวิตในโรงเรียนอนุบาลจังหวัดชลบุรีสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมนราธิวาสปะทะผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเบื้องต้นเสียชีวิต1รายเจ้าหน้าที่ปลอดภัยคุณทมนรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
3: คณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน

0: คณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางนำโดยพลอากาศเอกชริตพุกผาสุของคมนตรีลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีซึ่งในปีนี้มีความก้าวหน้าในการสร้างอาชีพและลดต้นทุนให้ชาวประมงผ่านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานจนประสบผลสำเร็จในการจำหน่ายผลผลิตหลักอย่างปลากระพงขาวและกุ้งขาวควบคู่กับการฟื้นฟูระบบนิเวศด้วยการปล่อยลูกกุ้งแชบ๊วยคืนสู่ธรรมชาติถึง1ล้านตัวนอกจากนี้ยังเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้พร้อมเร่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชนทั้งการนำสาหร่ายคีโตมอร์ฟาที่เหลือใช้ในนาเกลือมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทออัตลักษณ์ท้องถิ่นและการยกระดับอาคารแปรรูปสัตว์น้ำสู่มาตรฐานอย.เพื่อเป็นศูนย์สาธิตการสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายตลาดสินค้าประมงให้แก่เกษตรกรชาวไทยอย่างยั่งยืนสราวุฒิจอกลมรายงานครับ
1: ต่อที่ความคืบหน้ากรณีที่ร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์บุกยิงภรรยาคือนางไพลินเสียชีวิตในโรงเรียนอนุบาลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีโดยหลังก่อเหตุได้หลบหนีกลับไปที่บ้านพักซึ่งเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ขณะที่ตำรวจยังตรึงกำลังปิดล้อมพื้นที่บ้านพักและไม่มีเสียงตอบรับจากภายในบ้านตำรวจจึงได้ประสานญาติและลูกชายคนเล็กผู้ก่อเหตุมาช่วยพูดคุยเกลี้ยกล่อมเพื่อให้ยอมมอบตัวประธานวิปรัฐบาลขอความร่วมมือฝ่ายค้านรัฐบาลลดจำนวนผู้อภิปรายคุมเวลาถกงบปี70หวังจบภายในกรอบ3วันยอมรับวันนี้หลายกระทรวงมีสมาชิกสนใจอภิปรายจำนวนมากพร้อมประเมินช่วงบ่ายหากคุมเวลาไม่อยู่อาจต้องประชุมดึกกว่ากำหนดคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
2: นายกรวีปิศานันทกุลสสจังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลได้กล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570โดยระบุว่าขณะนี้เข้าสู่วันที่3หลัง2วันที่ผ่านมาสภาใช้เวลาในการประชุมวันละ15ชั่วโมงและเลิกประมาณตีหนึ่งโดยกรอบเวลาที่หารือร่วมกันระหว่างฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านตั้งเป้าในการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่7ถึง9กันยายนนี้ซึ่งการพิจารณาขณะนี้เข้าสู่มาตราที่20งบประมาณของกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีสมาชิกลงชื่ออภิปรายจำนวนมากเนื่องจากเป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับประชาชนและพื้นที่โดยตรงจึงขอความร่วมมือทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลลดจำนวนผู้อภิปรายและบริหารเวลาเพื่อให้เป็นไปตามกรอบที่กำหนดโดยนายกรวีระบุว่าพรรคภูมิใจไทยได้ปรับลดจำนวนผู้อภิปรายลงบางส่วนแล้วขณะที่กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขมีสมาชิกสนใจอภิปรายจำนวนมากจึงต้องช่วยกันควบคุมเวลาสำหรับเวลา2วันแรกฝ่ายรัฐบาลใช้เวลาไปประมาณ9ชั่วโมง19นาทีขณะที่ฝ่ายค้านใช้เวลาไป13ชั่วโมง30นาทีซึ่งมากกว่ารัฐบาล3ชั่วโมงพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลเปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านตรวจสอบและอภิปรายอย่างเต็มที่ส่วนการพิจารณาจะจบภายในวันนี้โดยไม่ขยายเวลาหรือไม่นั้นนายกรวีระบุว่าพยายามให้เป็นไปตามกรอบเดิมแต่ต้องประเมินสถานการณ์ช่วงบ่ายหากผ่านกระทรวงหลักไปได้ 2-3 กระทรวงก็จะเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นและอาจต้องประชุมดึกขึ้นเล็กน้อยนอกจากนี้ยังย้ำว่าการอภิปรายเป็นสิทธิ์ของสมาชิกตามข้อบังคับจึงไม่สามารถห้ามได้แต่จะเป็นการขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายช่วยกันลดจำนวนผู้อภิปรายเพื่อไม่ให้การพิจารณายืดเยื้อพร้อมหวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์ประท้วงเหมือนเมื่อคืนเพราะจะทำให้เสียเวลาของทั้งสองฝ่ายนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: การแตกแยกขาดสามัคคีมีแต่นำภัยสู่บ้านเมือง
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นสิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

สวัสดีในวันที่9เดือน9นะครับวันเลขดีๆวันมงคลแบบนี้นี่เป็นไงบ้างครับผ่านมาจนถึงบ่าย3โมงตรงแล้ววันนี้มีเรื่องราวอะไรแฮปปี้แฮปปี้มาเข้าสู่ชีวิตก้าวเข้ามาสู่ชีวิตบ้างไหมไหนคุยสู่ฟังกันหน่อยสิครับคนน่ารักสมาชิกคนลูกทุ่ง FM 103ทุกคนแต่ว่าตอนนี้นะครับปุ้ยกสิทธิ์แฮปปี้มากเลยที่พอมาตามนัดปุ๊บบ่าย3โมงเนี่ยคนน่ารักก็มากันอบอุ่นเหมือนเดิมตามนัดเป๊ะๆ เลยนะครับคุณพี่รัศมีสวัสดีครับพี่จินปอเปียคุณพี่สวนีแม่จุกคุณพี่ละอองดาวคุณพี่นกโกเฮานะครับแล้วก็น้องนกชลิดาน้องปลายตะวันนะคุณแม่สิริพรหนุ่มอันป้าเผานะครับคุณพี่ศรีสุดาน้องมนสวนหลวงนะฮะแม่แทนสวัสดีครับแม่แอ๋วสวัสดีครับผมป้าแป๋วมาแล้วนะแหมมากันพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมเพียงเพราะอ้าวไหนคุยสู่ฟังกันวันแฮปปี้แบบนี้นะวันดีๆแบบนี้เพลงเพราะเพลงไหนดีล่ะครับนะ LINE @DJKLTFM ส่งมาได้เลยนะครับส่วนมอนิเตอร์เกมเล่นทีเผลอวันนี้หมวดดาราชื่อบอกตามชื่อเกมนะอย่าเผลอพอปุ้ยกสิดิษฐ์ชอบเล่นทีเผลอเปิดโจทย์ตอนทีเผลอถ้าเผลออาจชวดได้ในแต้มนั้นๆในโจทย์นั้นๆนะจ๊ะ

ลงเหลือเกินนะครับโพตุลละมุนละไมกลับบ้านนะครับปรางที่ฟิชชูริงกับโยโย่ด้วยและก็ขวานบินในเวอร์ชั่นของเต้อธิรัตน์สวัสดีครับบังซุปสวัสดีป้าตุ๋ยพรกมลเพิ่มเติมเข้ามาด้วยน้องปลายตะวันทำเอาพี่งงเลยนะถามมาว่าพี่ปุ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยดีเจก็ไปเที่ยวกันหมดแล้วอ่ะแล้วใครจะจัดรายการให้หนูฟังอ่ะไอเราก็นั่งงงอยู่เรียกว่าสตันอยู่พักหนึ่งเลยใครจะไปเที่ยวไหนอะไรนะฮะพอน้องพิมพ์มาบอกว่าก็พรุ่งนี้วันที่10แล้ว10/11เนี่ยจะไปเที่ยวกับทางคลื่นไม่ใช่หรอน่าจะหมายถึง10/11ตุลาคมใช่ไหมที่จะไป private camp ที่แก่งกระจานกันใช่ไหมน้องปลายตะวันจำเดือนผิดแล้วนะเดือนหน้านะครับเดือนหน้าไม่ใช่เดือนนี้ไอ้ทำงงๆเลยนะแล้วก็มีคุณพี่นกโกเฮานะฮะก็ขอเพลงเข้ามาแล้วก็ส่งมานะฮะเรื่องราวดีๆคำอวยพรบอกว่าวันที่9เดือน9ให้ก้าวหน้าก้าวไกลมงคลชีวิตนะครับขอให้เป็น9แห่งการเริ่มต้นที่ดีขอให้เป็น9ที่ปลอดภัยขอให้เป็น9ที่พบเจอแต่เรื่องราวดีๆนะครับขอให้เป็น9ที่สวยงามเติมไปด้วยสุขนะฮะแล้วก็ขอให้เป็น9ที่ก้าวหน้าก้าวไกลเป็นก้าวที่ข้ามผ่านอุปสรรคและก็ปัญหาขอให้เป็นก้าวที่สมหวังสมปรารถนาขอให้เป็นก้าวแห่งความมั่งมีมั่งคั่งร่ำรวยขอบคุณมากเลยครับที่ส่งเข้ามานะครับคนอื่นล่ะครับเป็นไงบ้างวันที่9เดือน9วันนี้คุยสู่ฟังกันหน่อยสิครับใครเจอเรื่องราวที่แฮปปี้แฮปปี้ในวันดีๆอย่างนี้แล้วบ้างครับก็มาถ่ายทอดหน่อยมาแชร์กันหน่อยนะฮะแต่ที่แน่ๆนะครับเล่นทีเผลอนี่มอนิเตอร์เกมเล่นทีเผลอนี่ช่วงปุ้ยกับสิดิษฐ์นี่ต้องคูณ2อ่ะย้ำอีกทีนึงก็ได้เรื่องหนึ่งอย่างนะครับ7 Hit ติดคำขอนะฮะตอนนี้เริ่มมีคนส่งเข้ามาร่วมสนุกมากแล้วเพลงที่จะฟังกันยาวๆชั่วโมงสุดท้ายหลังครบธงชาตินะครับใครอยากส่งเข้ามาร่วมสนุกพิมพ์ชื่อเพลงมา LINE @DJKLTFM นะครับวงเล็บท้ายเพลงไว้หน่อยว่าช่วง7 Hitติดคำขอด้วยนะครับตอนนี้เริ่มมีเยอะมากขึ้นที่ส่งเข้ามาร่วมสนุกนะแล้วยังไงต่อล่ะพอส่งเข้ามาร่วมสนุกแล้วเนี่ยก็ได้ปลื้มปริ่มสิเวลาที่เพลงเพราะเราติด1/7สวัสดีครับพี่อ้วนพัฒนาการด้วย

วนพัฒนาการนะครับใส่รูปถ่ายรูปส่งมาโชว์ด้วยบอกว่านี่ออเดอร์มานะยาอมไม่ใช่ยาอมยาดมเชอร์เอมซีต้องเรียกว่ายกแผงยกเซ็ตมาเลยนะครับมีการบอกว่านี่นะถ้าใครเป็นลมเนี่ยมาดมเลยนะฮะยาดมเชอร์เอมเนี่ยสดใสสดชื่นเลยล่ะนะฮะแก้อาการ

มึนวิงเวียนศีรษะได้ด้วยนะถ่ายรูปส่งมาโชว์ด้วยนะครับเออใช่นึกขึ้นมาได้เลยพี่จีฮะพี่จีของเราทักมาบอกว่าวันนี้วันที่9เดือน9เนี่ยยังไม่ได้กดซื้อกดช็อปอะไรเลยโอ้ใช่ใช่ วันนี้9เดือน9เนี่ยแต่ละแพลตฟอร์มเขาจะมีโปรพิเศษใช่ไหมดับเบิลวันอะไรเงี้ยใช่ไหมต้องอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องชวนคุยนะว่าวันนี้เนี่ยโปรดับเบิลวัน9เดือน9เนี่ยมีใครช็อปไปแล้วบ้างนะช็อปกระจายไปแค่ไหนหรือว่าใครเล็งอะไรไว้ที่จะช็อปวันนี้ก็คุยสู่ฟังมาได้นะครับ

0: ก็จะเป็นแบบนี้แหละชอบเมาให้ฟังผมเมาแล้วก็เพลินๆแล้วก็โจทย์ก็ยิงเข้าไปปุ้มอ้อมพิยดาประมาณนี้นะครับแหมแล้วก็มากันพึบพรับนะไม่เผลอกันนะครับถูกต้องเลยนะใครส่งมานะว่าโจทย์ของเราคืออ้อมพิยดานะครับต้องพิมพ์มาถูกต้องด้วยนะว่าอ้อมพิยดานะถึงจะได้ว่าหยิบรายชื่อลงกล่องสุ่มในโจทย์นี้นะครับไปดูกันหน่อยซิใครที่ถูกต้องบ้างนะมีพี่โจมหาชัยถูกต้องนะครับพี่การ์ตูนถูกต้องพี่จิ๋มพนังกราวถูกต้องนะฮะป้าเผาพิมพ์มาว่าอ้อวิยดาอันนี้ถือว่าไม่ได้นะครับต้องพิมพ์ให้ถูกต้องด้วยนะฮะแล้วก็มีพี่ป้าเผาไม่ได้นะครับพิมพ์มาว่าอ้อวิยดาไม่ได้นะครับแล้วก็มีแม่จุกนะฮะได้ไปพี่จินปอเปียได้ไปนะพี่อ้วนพัฒนาการได้ไปนะฮะน้องนกชลิดาได้ไปพี่รุจิลาได้ไปนะครับพี่เสาวนีได้ไปน้องจอยระดาได้นะฮะพี่จีได้ไปคุณพี่ละลวงได้ฮะน้องปลายตะวันได้ไปนะครับแล้วก็มีคุณพี่นกด้วยนะครับก็ได้นะฮะนะยังแก้ทันเสียดเห็นล่องรอยอยู่นะว่ายังแก้ทันผมเห็นว่าแก้ทันนะฮะแก้ก่อนที่เพลงจะจบถือว่าได้ไปนะครับเอาเป็นว่าใครที่ถูกต้องนะตอบมาได้ถูกต้องก็จะเก็บรายชื่อลงกล่องสุ่มไว้จับรางวัลในช่วงปลายเดือนนะครับเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเม็กซ์แล้วก็เสื้อคนลูกทุ่งครบรอบ3ปีด้วย
1: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mush Room Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857519 02-857-5119

0: เอาที่บายใจนะครับบ่าวีเพลงสนุกตอนนี้เป็นรองแชมป์ในชาร์ตของเราด้วยนะครับแล้วก็ยังมีไม่แผ่วเลยนะฮะยังมีมาตลอดหลายข้อความด้วยสุกนี้จับตามองครับ
1: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
0: นั่นแหละครับตามที่จิงเกิลบอกเลยนะครับว่าพอยต์หลักๆเลยเนี่ยช่วยดูแลเรื่องของการลดเรื่องของคอเลสเตอรอลนะฮะดูแลเรื่องน้ำตาลในเลือดสูงนะฮะแล้วก็ดูแลให้หลอดเลือดเราเนี่ยสะอาดไม่มีเรื่องของไขมัน LDL หรือไขมันเลวเนี่ยไปอุดตันนะครับสนใจก็02-857-5119 02-857-5119ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้โปรดีๆ3กล่อง999บาท
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์ Presented by

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา

0: ฟูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยๆไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
2: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
3: เสียงจากผู้ทานอัลเบอร์โลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
4: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงมันเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่สองแล้วครับ
3: อัลเบอโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
5: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่งซาวด์เช็ค

0: สถานีวิทยุจเรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น.กับสิริธดามาดีค่ะยศชนันท์แถลงหลังหารือยุติศึก2สถาบันอุเทนถวายช่างกลปทุมวันออกคำสั่งห้ามจัดการเรียนการสอนในพื้นที่และมีอัปเดตเหตุปะทะเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
6: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
5: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
7: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
8: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: อัปเดตเหตุปะทะเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่เหตุสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยและป่ารกทึบอยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบผลการปฏิบัตินายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวภายหลังการหารือมาตรการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาท2สถาบันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันว่าในเขตปทุมวันเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการศึกษาของเยาวชนจึงจำเป็นต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดโดยที่ประชุมกำหนด4มาตรการในการแก้ปัญหาศึก2สถาบันที่มีมาอย่างยาวนานดังนี้ 1. สั่งปิดสถาบัน3เดือนจะไม่มีการจัดการเรียนการสอนทั้ง2สถาบันจนพื้นที่ใหม่แล้วเสร็จหากสถาบันที่ยังไม่พร้อมก็จะให้งดการเรียนไปเรื่อยๆ 2. ฝั่งปทุมวันได้สั่งการให้ทางสถาบันจัดหาสถานที่ใหม่รองรับเช่นกัน 3. ฝั่งอุเทนถวายสั่งให้อธิการบดีหาสถานที่ใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนหากสถานที่ใหม่ยังไม่แล้วเสร็จให้จัดหาสถานที่รองรับการเรียนการสอนโดยไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่เดิมโดยเด็ดขาด 4. มอบหมายให้จุฬานำพื้นที่ของอุเทนถวายกลับคืนมาโดยห้ามนำไปเป็นพื้นที่ทางการค้าแต่จะให้ใช้เป็นพื้นที่สำหรับนวัตกรรมและเป็นประโยชน์สำหรับคนไทยนักตบหนุ่มไทยเฉือนชนะไต้หวัน3-2เซตคว้าชัย3นัดรวดเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายศึกชิงแชมป์เอเชียน2026ในฐานะแชมป์กลุ่ม4คุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่ม4นัดสุดท้ายนักตบลูกยางหนุ่มไทยอันดับ50ของโลกพบกับไต้หวันอันดับ53ของโลกซึ่งหนุ่มไทยภายใต้การคุมทีมของโค้ชปาร์คกีวอนเก็บชัยชนะ2นัดรวดพร้อมกับการันตีตั๋วรอบ8ทีมสุดท้ายไปแล้วโดยแมตช์นี้เซตแรกไทยประเดิมเก็บชัยได้ก่อนชนะไปด้วย25-23คะแนนแต่ไต้หวันก็เร่งเครื่องมาได้ตามชนะ2เซตรวดด้วยสกอร์25-22และ25-23ทำให้ไต้หวันออกนำไทย2-1เซตจากนั้นในเซตที่4หนุ่มไทยงัดฟอร์มสู้เต็มที่จนเป็นฝ่ายชนะไปได้25-22คะแนนไล่ตามมาเสมอกัน2-2เซตโดยเซตที่5เซตตัดสินทีมไทยสู้สุดใจจนสุดท้ายตบชนะไปได้15-10คะแนนทำให้ไทยชนะไต้หวัน3-2เซตคว้าชัย3นัดรวดเก็บเพิ่มอีก2คะแนนเป็น7คะแนนคว้าแชมป์กลุ่ม4พร้อมกับผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายจะไปพบกับทีมชาติออสเตรเลียอันดับ42ของโลกทีมอันดับ2จากกลุ่ม A สำหรับรอบ8ทีมสุดท้ายจะแข่งขันวันที่10-11กันยายนนี้เบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
4: กองทัพเรือเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในโอกาสสำคัญ3วันได้แก่วันซ้อมใหญ่วันที่21และ28ตุลาคม2569และวันเสด็จพระราชดำเนินวันที่6พฤศจิกายน2569พื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรืออาคารราชนาวิกสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่ประชาชนแต่ละคนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นวิธีขอรับบัตรสามารถจองทางโทรศัพท์โทร0982790903และ0982790914ตั้งแต่วันที่8ถึง16กันยายน2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นเว้นวันหยุดราชการรับบัตรด้วยตนเองห้องพศบทรชั้น1อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่ถนนอรุณอมรินทร์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายน2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 น
6: วอร์มอัพก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง 5-10 นาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อพร้อมใช้งานลดความเสี่ยงการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายได้มากขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้า
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.สิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้เจอกันในช่วงเย็นเช่นเคยนะครับวันพุธที่9กันยายน2569นะครับ9เดือน9 2569เลข9เนี่ยมีความสัมพันธ์กับคนไทยมาเป็นอย่างดีนะพี่กิ๊ก
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะในมิติของชื่อเนี่ยนะครับคนก็มักจะนิยมใช้เพราะว่าจะได้ก้าวหน้าก้าวยิ่งขึ้นต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเป็นกำลังใจให้กันคุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนนะครับน้องๆเด็กๆเยาวชนแล้วก็ในช่วงนี้เดือนกันยายนถือว่าเป็นในช่วงปลายและพิกิกของการที่น้องๆใกล้จะสอบปลายภาคเรียน
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งเป็นการปิดภาคเรียนเทอมใหญ่นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าการเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเตรียมตัวต่างๆการติวเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: บรรยากาศของการสอบการแข่งขันที่จะเข้าสถาบันการศึกษาแห่งใหม่เนี่ย มันเป็นอย่างไรนะครับก็ตอนนี้นะฮะน้องๆที่ฟังอยู่เป็นกำลังใจให้แล้วก็อยากจะให้เตรียมความพร้อมด้วยนะครับทบทวนหนังสือมีอะไรบ้างอ่ะพี่กิ๊ก
0: ก็ถ้าเอาป.1แล้วกันเอาเป็นแบบว่าเจน
1: เด็กเลยนะ
0: เจนเด็กนะคะก็จะมีคณิตศาสตร
1: ์
0: ภาษาไทยวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของหลายวิชามีภาษาจีนด้วยภาษาอังกฤษด้วยต้องบอกว่าเด็กสมัยนี้เรียนหนักนะถ้าเทียบกับสมัยเรา
1: ครับแล้วก็ส่วนน้องๆที่อยู่ในช่วงชั้นที่โตขึ้นมาหน่อยอาจจะเป็นประถมปลายเตรียมเข้าม.1 หรือว
0: ่
1: าน้องๆ นะครับมัธยมปีที่3นะครับเตรียมเข้าม.4 หรือว่านู่นอะไปจนถึงน้องๆเยาวชนที่จบม.6
0: จะ
1: เข้ามหาลัยเนี่ย
0: มัธยมประถมปลายเนี่ยจะมีสอบพิซซ่าป่ะ
1: นะฮะก็มีสอบหลากหลายอย่างอะนะฮะที่สำคัญก็คืออยากจะบอกที่อยากจะสื่อสารก็คือว่าแบ่งเวลาให้เป็น
0: ใช่ค่ะ
1: นะก็ทบทวนในเรื่องของหนังสือตำราความรู้นะครับหาเวลาในการพัฒนาทักษะอัพสกิลของเราด้วยน
0: ะ
1: แล้วก็หาเวลาในเรื่องของการติวต่างๆในจุดที่เราคิดว่าเอ๊ะเรายังอ่อนวิชานี้อยู
0: ่
1: นะครับแล้วมันเป็นวิชาที่จำเป็นเนี่ยก็หาแนวทางในการที่จะพัฒนาตัวเองนะครับควบคู่กับการพักผ่อนควบคู่กับการดำเนินการใช้ชีวิตประจำวันไปด้วยนะครับทำให้มันเป็นระบบมันก็จะติดเป็นนิสัยเนี่ยนะครับเอาไปดูกันที่เรื่องของการแจ้งเตือนภัยกันบ้างนะสำหรับในส่วนของฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มนะฮะต้องมีการเฝ้าระวังไปจนถึงวันที่13กันยายนทั่วประเทศนะครับก็จะเริ่มรับผลกระทบเนี่ยจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนถ้าตามประกาศเนี่ยนะครับ71จังหวัดนะพี่กิ๊กนะฮะก็ต้องระมัดระวังในช่วงนี้ครับ
0: ค่ะสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเลยนะคะนั่นก็คือภาคเหนือเนี่ยจะทุกจังหวัดเลยนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นเดียวกันค่ะทุกจังหวัดเลยภาคกลางทุกจังหวัดสำหรับภาคใต้เนี่ยจะมี9จังหวัดด้วยกันนั่นก็คือที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครเราเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มรวมไปถึงน้ำท่วมขังได้และสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวตามทางธรรมชาติค่ะพี่แบงค์อย่างเช่นถ้ำน้ำตกถ้ำลอดเนี่ยที่มีความเสี่ยงเกิดภัยก็ขอให้ปฏิบัติตามประกาศแจ้งเตือนนะคะแล้วก็งดเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดค่ะ
1: ก็ปฏิบัติตามนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเวลาเกิดเหตุที่มันไม่คาดฝันขึ้นมาเนี่ยมันไม่คุ้มกันอย่างบางทีเนี่ยเขาห้ามไปเล่นน้ำตกนะฝ
0: ่
1: าฝืนเล่นบอกไม่เป็นไรหรอกไม่เห็นมีอะไรเลยนะน้ำยังใสอยู่เกิดน้ำป่ามันมาขึ้นมา
0: น้ำป่ามาไวนะ
1: เออทำยังไง
0: โอ้ช็อกนะ
1: นะช็อก1 เกิดความสูญเสีย
0: ใช่เ
1: ร
0: ื่อง ของ
1: ความอันตรายเนี่ยที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตทรัพย์สินได้รับความเสียหายอะไรที่เตรียมไปต้องมีกล้องอยู่แล้วล่ะมันต้องไปไลฟ์มันต้องไปถ่ายรูปนะ
0: ก็คือมันเกิดเขาเรียกว่าอะไรนะปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หรือว่าเจ้าของพื้นที่ดีที่สุดค่ะในช่วงนี้เอาจริง
1: ก็ตามที่เขามีการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ไอ้ที่เขาห้ามก็อย่าไปทำคุณผู้ฟังนะครับทำน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยนะเวลามันไปติดมันไปโอเป็นผู้ประสบภัยเนี่ยมันอย่างที่บอกมันก็ไม่คุ้มกันเนี่ยนะครับทิปจะไปสนุกก็หมดสนุกเลย
0: นะครับ
1: เจ้าหน้าที่เขาก็เดือดร้อนที่จะต้องมาดูแลช่วยเหลือเราด้วยพูดกันตรงๆนะทั้งนั้นมันก็เป็นหน้าที่เขาแหละแต่ว่าถ้าเราเซฟตัวเองตั้งแต่แรกอ่ะก็คือเขาประกาศแจ้งเตือนแล้วเนี่ยนะครับก็ควรที่จะปฏิบัติตามนะครับและที่สำคัญพี่น้องประชาชนนะครับก็ขอให้ติดตามเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้อย่างใกล้ชิดนะครับก็ติดตามได้ที่กรมอุตุนิยมวิทยา นะครับแล้วก็ในส่วนของปภ.เขาก็มีการอัปเดตแล้วก็มีการแจ้งพี่น้องประชาชนด้วยว่าถ้าเจอกับเรื่องของสถานการณ์ภัยพิบัติแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยก็ติดต่อไปได้นะครับที่1784ตลอด24ชั่วโมงนะฮะในพื้นที่ไหนก็แจ้งเลยเชื่อว่าในส่วนของเบอร์ต่างๆเนี่ยนะครับที่เราแจ้งไปเนี่ยเป็นเบอร์สำคัญแล้วก็เวลาโทรไปปุ๊บสายด่วนเนี่ยมันจะประสานไปยังพื้นที่ที่ใกล้เคียงมากที่สุดเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเร็วตะกอนที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะอันนี้ก็อยากจะฝากกันไว้ด้วยแล้วก็ไม่เฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดที่เป็นถ้ำเป็นน้ำตกหรือว่าเป็นสถานที่ใดๆก็ตามแต่กรุงเทพเราเองเนี่ยพี่กิ๊ฟกลับบ้านนะขับรถขับลาออกกำลังกายตอนเย็นฝนตกหนักช่วงนี้เจอบ่อยนะ
0: เพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของในช่วงที่ฝนตกหนักกรุงเทพมหานครเนี่ยขนาดฝนไม่ตกเนี่ยก็จะขึ้นชื่อเรื่องของการจราจรที่ค่อนข้างที่จะติดอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็เช็คกันเลยนะคะว่าพื้นที่ตรงไหนในกรุงเทพมหานครเนี่ยที่มักจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเป็นประจำก็อยากจะให้ศึกษาเส้นทางแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าการวางแผนการเดินทางที่ดีเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยถึงจุดหมายได้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: ได้อย่าง
0: ปลอดภัยและหนึ่งแล้วก็ตรงเวลาด้วย
1: นะก็วางแผนในเรื่องของการเดินทางทำอะไรก็ตามแต่คุณผู้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางจะเป็นเล็กๆน้อยๆกลางขึ้นมานิดนึงหรือว่าจะเป็นขนาดใหญ่เนี่ยถ้าเรามีแผนรองรับเนี่ยมันจะดำเนินการไปตามแผนนะแล้วก็เราจะมีทางออกเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มันคับขันหรือมันวิกฤตเนี่ยนะครับไอ้แผนตรงนี้ที่เราวางไว้เนี่ยมันก็ช่วยได้นะ
0: ค
1: ุณผู้ฟังอย่าสมมติว่าไปเอาตรณีเลยแหมแค่นี้จะต้องไปวางแผนทำไมแค่เดินทางไปที่นี่เอ้าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ที่มันไม่ตรงตามแผนขึ้นมาน่ะม
0: ัน
1: ก็เสียเวลาไปอีกนะอันนี้ก็อยากจะฝากกันไว้คุณผู้ฟังครับไปดูกันในส่วนของการรับบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหะยาตราทางชลมารคของกองทัพเรือที่ได้มีการเปิดจองกันบ้างพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญนะคะหรือว่าโอกาสดีๆของพี่น้องประชาชนค่ะก็ทางกองทัพเรือเองเนี่ยได้มีการประกาศเชิญชวนนะคะประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคค่ะในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะโดยเปิดพื้นที่ให้นั่งชมเนี่ยสำหรับประชาชนทั่วไปก็จะมีที่ราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรืออาคารราชนาวิกสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่นะคะในส่วนตรงนี้สิทธิ์ของการรับบัตรค่ะนั่นก็คือประชาชน1คนเนี่ยสามารถรับบัตรได้ไม่เกิน2ใบและสามารถเลือกรับบัตรได้เพียง1วันเท่านั้นนะคะก็จะมีวันเข้าชมเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นวันซ้อมใหญ่นั่นก็คือวันที่21วันที่28เดือนตุลาคมค่ะและวันเสด็จพระราชดำเนินนั่นก็คือวันที่6พฤศจิกายนเปิดจองทางโทรศัพท์นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16กันยายนนี้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ก็จะมี2หมายเลขด้วยกันหมายเลขแรกนั่นก็คือ0982790903 0982790903นะคะและหมายเลขที่2ค่ะนั่นก็คือหมายเลข09827909140982790914ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นค่ะ
1: ครับก็เป็นวันหยุดราชการนะครับติดต่อในวันเวลาราชการแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยที่เขาได้มีการเปิดโทรทางโทรศัพท์นะครับมีการจองบัตรถึงวันที่16กันยายนแล้วเนี่ยในช่วงระหว่างวันที่21ถึง25กันยายนนะครับก็สามารถที่จะรับบัตรด้วยตัวเองได้ที่ชั้น1อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่นะครับที่บริเวณถนนอรุณอมรินทร์แขวงสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครห่วงเวลาราชการนะครับ 8:30 นถึง 16:30 นเช่นเดียวกันคิดว่ากองทัพเรือโดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือเนี่ยเขาน่าจะมีการจัดพื้นที
0: ่
1: ไว้รองรับสำหรับพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อขอรับบัตรที่นั่งเพื่อเข้าชมการซักซ้อมใหญ่ขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคแล้วก็ในส่วนของการเฝ้ารับทั้งสองพระองค์นะครับนะในส่วนของวันที่6พฤศจิกายนนี้ด้วยเนี่ยนะครับก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาพประวัติศาสตร์แห่งความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับไม่เพียงแต่พี่น้องชาวไทยเท่านั้นที่ต่างก็เฝ้ารอพระราชพิธีที่สวยสดงดงามและมีความละเอียดอ่อนมากขนาดนี
0: ้
1: นะครับต่างชาติเขาก็จับตามองกันด้วยนะครับเพราะว่าประเทศไทยเราถือว่า เป็นประเทศเดียวเลยนะต้องบอกว่าเป็นประเทศเดียวในโลกแหละที่มีขบวนเรือที่สวยงามมากๆขนาดนี
0: ้
1: เนี่ยนะครับเรือในพระราชพิธีเนี่ยหลายลำนะฮะมีทั้งเรือพระที่นั่งเรือในส่วนอื่นๆเป็นส่วนประกอบที่สวยงามด้วยนะครับสามารถที่จะรับชมกันได้แล้วก็ขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะครับคือหนึ่งในพระราชพิธีอันสำคัญและงดงามสะท้อนถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของประเทศเรากองทัพเรือนะครับพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อให้การซักซ้อมและการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติและในโอกาสนี้นะครับก็เชิญชวนอีกรอบหนึ่งพี่น้องประชาชนท่านใดที่สนใจก็เรียนเชิญนะครับเขาจะมีการซักซ้อมย่อยนะครับในเดือนกันยายนเนี่ยรู้สึกว่าครั้งต่อไปจะเป็นวันที่17กันยายนนะครับสามารถที่จะรับชมกันได้ตั้งแต่บริเวณสะพานพระราม8เริ่มเวลา 15:00 น.ไปจนถึงนู่นเลยครับวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปคุณผู้ฟังไปติดตามกันต่อดีกว่ากับช่วงของนิทานเรื่องร่านะครับนิทานภาษาอังกฤษที่ก็จะมาให้ความรู้ควบคู่ไปกับความบันเทิงนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันครับ
2: Bilingual Book Club
3: นิทานเรื่องร่า
4: Aesop's Fables The Cunning Toad
5: นิทานอีสปเรื่องคางคกเจ้าเล่ห์

0: One day, in a big forest, an old toad boasted to his neighbors that he could cure all kinds of diseases.
1: วันหนึ่งในป่าใหญ่ขังคกแก่คุยโอให้เพื่อนบ้านของมันฟังว่ามันสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดให้หายได
0: ้ His claim was well known among the other animals, who then came to see the old toad.
1: สัตว์อื่นๆที่ได้ทราบคำกล่าวอ้างจึงพากันมาพบขังคกแก่ตัวนั้น
2: I am a good doctor. I can cure any disease, the toad announced.
1: ข้าเป็นหมอที่เก่งสามารถรักษาโรคภัยได้ทุกอย่างคางคกประกาศ
0: But how do we know that you're a really good doctor? A hare wondered.
3: แล้วพวกเราจะรู้ได้อย่างไรว่าท่านเป็นหมอที่เก่งจริง
1: กระต่ายป่าข้องใจ
2: Hey, just believe what I tell you.
0: The toad yelled at him.
3: นะเจ้าเชื่อตามที่ข้าบอกก็แล้วกันคางคกตะคอกใส
0: ่ So the other animals kept silent and asked no more questions.
1: สัตว์ตัวอื่นๆจึงพากันนิ่งเงียบไม่ปริปากถามอะไรอีก
0: They all went homequietly
1: จากนั้นก็ค่อยๆแยกย้ายกันกลับไปอย่างเงียบๆ

0: A fox heard about the old toad, so it came to see him.
1: สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งได้ยินข่าวของคางคกแก่จึงเดินทางมาหา
0: When it met the toad, the fox looked at him carefully.
1: เมื่อได้พบคางคกมันก็หยุดมองอย่างพินิจพิจารณา
0: After a while, it called the other animals.
1: สักครู่มันก็ส่งเสียงเรียกสัตว์อื่น
2: ๆ Friends, come here. I want you to see how good the doctor really is.
1: เพื่อนๆมาที่นี่หน่อยข้าอยากให้ท่านเห็นว่าหมอเก่งคนนี้จริงๆแล้วเป็นเช่น

0: First thing you should do is to make the warts on your skin disappear, the fox said.
1: ถ้าสิ่งที่ท่านพูดเป็นความจริงข้าว่าสิ่งแรกที่ท่านควรทำก็คือรักษาผิวหนังที่ตะปุ่มตะป่ำของท่านให้หายเสียก่อนสุนัขจิ้งจอกกล่าวเยาะ
0: The moral of the story is, make yourself credible if you want to earn credits.
1: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการที่จะให้คนอื่นเชื่อถือควรที่จะทำตัวเราให้ดีเสียก่อน

0: Aesop's Fables The Cunning Toad Keywords
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Believe B-E-L-I-E-V-E Believe
1: เชื่อถือ
0: Carefully, C A R E, F U L L Y, carefully, carefully.
1: อย่างระมัดระวัง
0: Correct, C O R R E, C T, correct.Correct.
1: ถูกต้อง
0: Cure. C U R E. Cure. Cure.
1: รักษา
0: Disappear. D I S A P P E A R. Disappear. Disappear.
1: หายไป
0: Disease, D I S E A S E, D C S, disease.
1: โรคภัย
0: Earn, E A R N, earn, earn.
1: ได้รับ
0: Toad, T O A.D. Toad. Toad.
1: คางคก
0: Uncomfortable. U N C O M F O R T A B L E. Uncomfortable. Uncomfortable.
1: ไม่สบายใจอึดอัด
0: wondered w o n d e r e d wondered
1: แปลกใจ

0: Aesop's Fables, The Cunning Toad. Translated by Kiao Noi and illustrated by Apicha Yam Samruan. Published by Aksara Pipat Company and read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องภาษาไทยโดยวรีวรรณเรื่องภาษาอังกฤษโดยเขียวน้อยภาพประกอบโดยอภิชาแย้มสำรวนสำนักพิมพ์บริษัทอักษราพิพัฒน์จำกัดเล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: คำศัพท์น่ารู
1: ้ Believe B-E-L-I-E V-E Believe Believe
0: เชื่อถือ
1: Carefully C-A-R-E If youLLY carefully carefully
0: อย่างระมัดระวัง
1: correct C O R R E C T correct correct
0: ถูกต้อง
1: cure CURE CURE CURE
0: รักษา
1: DISAPPEAR D-I-S-A-P-P-E-A-R DISAPPEAR DISAPPEAR
0: หายไป
1: DISEASE D-I-S-E-A-S-E D-C-S Disease
0: โรคภัย
1: Earn E-A-R N Earn Earn
0: ได้รับ
1: Toad T-O-A-D Toad Toad
0: คางคก
1: Uncomfortable U-N C-O-M F-O-R T-A-B-L-E Uncomfortable Uncomfortable
0: ไม่สบายใจอึดอัด
1: Wondered W-O-N D-E-R E-D Wondered Wondered
0: แปลกใจ

คุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: ค่ะกลับมาต่อกันนะคะสำหรับช่วงที่2ของรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะคะไปที่เรื่องของความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมกันบ้างค่ะที่ประเทศไทยของเรานะคะได้มีการให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.ลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสปป.ลาวค่ะพร้อมกับมีการร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะความร่วมมือนี้ครอบคลุมการป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศน้ำและดินการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการจัดการกับภัยพิบัติค่ะรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีสำรวจระยะไกลนะคะการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยซึ่งประเทศไทยเรานะคะได้ส่งมอบเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติและเครื่องเป่าลมสนับสนุนการดับไฟป่าให้กับสปป.ลาวภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสพร้อมกับเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการไฟป่าแล้วก็นำคณะลาวศึกษาดูงานวอลลูมบริหารสถานการณ์หมอกควัน PM 2.5 ที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมุ่งแก้ปัญหาที่ต้นตอค่ะแล้วก็ลดผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนแล้วก็สร้างอากาศสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทั้ง2ประเทศค่ะ
1: ครับก็เชียงใหม่นะครับถือว่าเป็นอีก1จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของปัญหาไฟป่าหมอกควันรวมถึงมันมีปัญหาเรื่องของหมอกควันหรือว่าฝุ่นละอองข้ามแดนด้วยนะครับเราก็ต้องไปดูแลในเรื่องนี้เพราะว่าไม่ช้าไม่นานคุณผู้ฟังเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ในช่วงของฤดูหนาวนะครับก็ช่วงปลายปีนี้แหละนะฮะความหนาวเนี่ยมันมาพร้อมกับความแห้งของอากาศนะครับซึ่งบรรยากาศแบบนี้มันทำให้เกิดในเรื่องของไฟป่าเกิดขึ้นได้ง่ายและที่สำคัญเมื่อมีไฟป่าแล้วมันมักจะมีหมอกควันตามมา
0: ใช่ค่ะ
1: มีหนำซ้ำนะพี่กิ๊กคุณผู้ฟังในส่วนของหมอกควันธรรมดาที่เกิดตามธรรมชาติเนี่ยไม่ว่าจะเกิดจากไฟป่าหรือใดก็ตามแต่เนี่ยก็ว่ายิ่งแล้วนะฮะและในช่วงนั้นเนี่ยมักจะมีพี่น้องประชาชนนะครับหรือว่าในส่วนของใครใดๆก็ตามแต่เนี่ยชอบไปเผาพื้นที่ทางการเกษตรมันก็เพิ่มในเรื่องของฝุ่นละอองในชั้นบรรยากาศให้มากขึ้นไปอีกเนี่ยนะครับก็ต้องมีการระมัดระวังซึ่งเข้าใจว่าในส่วนของชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของกองทัพบกนะครับเราร่วมกับในส่วนของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขประจำพื้นที่มีการรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีการป้องกันในเรื่องของการเผามาอย่างต่อเนื่องเอาเวลาสูดฝุ่นเข้าไปรู้สึกไงพี่กิ๊ก
0: โหมันไม่สบายอ่ะมันรู้สึกแบบคัดจมูกมันรู้สึกแบบได้กลิ่นที่ไม่ดีอ่ะเหมือนเราดมของที่เหม็นนะ
1: ฮะก็นี่นะฮะขนาดที่เราฝุ่นปกติทั่วไปเนี่ยแต่เขาบอกว่าไอ้ฝุ่น PM 2.5 เนี่ยคุณผู้ฟังนะครับมันมีขนาดที่เล็กมากนะครับเล็กขนาดไหนเนี่ยให้เราจับผมของเราขึ้นมา1เส้นนะฮะฝุ่น PM 2.5 มีความเล็กกว่าเส้นผมของเราประมาณ25เท่าด้วยกันนะฮะเล็กมากๆดังนั้
0: นเ
1: นี่
0: ยมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะ
1: เมื่อมันเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายไงไม่ว่าจะเป็นการสูดดมการหายใจทางการรับประทานที่มันปนเปื้อนมานะฮะทางตาทางผิวหนังเนี่ยเข้าได้หมดนะครับดังนั้นระมัดระวังก็จะห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนที่เป็นโรคภูมิแพ้นะครับหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจระวังด้วยคุณผู้ฟังครับไปดูกันที่เรื่องราวของแวดวงการศึกษากันบ้างมีความร่วมมือดีๆระหว่างประเทศไทยกับเยอรมนีนะครับมีการยกระดับอาชีวศึกษา5ด้านด้วยกันก็เชื่อมหลักสูตรกับตลาดแรงงานในส่วนของตลาดแรงงานโลกเนี่ยนะครับเขาจะมีการเร่งพัฒนาทักษะรับโลกงานยุคใหม่นะฮะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างปฏิญญาร่วมแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศึกษาธิการกิจการครอบครัวผู้สูงอายุสตรีและเยาวชนแห่งสหพันธรัฐสาธารณรัฐเยอรมนีนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในด้านของการจัดการอาชีวศึกษาเราสองคนก็จบอาชีวะนะเรียนในเรื่องของทักษะอาชีพมาก็อ่านข่าวนี้ส่วนตัวนะพี่กิ๊กรู้สึกว่าดีใจมาก
0: ๆดีใจ
1: ที่เราจะมีการตอบโจทย์ให้มันตรงเป้าตรงจุดกับตลาดแรงงานโรคมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับโดยมีการอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือว่าผู้แทนนะครับเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยเขาจะมีกำหนดลงนาม ในสัญญาร่วมเนี่ยก็คือวันที่14กันยายนที่จะถึงนี้ที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีสำหรับความร่วมมือ5ด้านมีอะไรบ้างครับพี่กิ๊กครับ
0: ด้านแรกนะคะนั่นก็คือการพัฒนาระบบอาชีวศึกษาค่ะแลกเปลี่ยนแล้วก็วิเคราะห์เปรียบเทียบระบบโครงสร้างด้านอาชีวศึกษาการฝึกอบรมของทั้ง2ประเทศรวมไปถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการและแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบอาชีวศึกษาของไทยค่ะด้านที่2นั่นก็คือการพัฒนาการเรียนรู้ให้ตรงกับตลาดแรงงานส่งเสริมให้คำปรึกษาเชิงวิชาชีพแนะแนวอาชีพพร้อมกับพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการแล้วก็ลำดับความสำคัญของตลาดแรงงานค่ะทักษะที่3นั่นก็คือเร่งreskill นะคะ reskill แล้วก็ upskill ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาทักษะอาชีพปรับชุดทักษะให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะพัฒนาความร่วมมือที่4เป็นการยกระดับครูบุคลากรทางการศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์พัฒนาทักษะการสอนในสายอาชีพเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพครูแล้วก็บุคลากรในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาและสุดท้ายเลยนะคะเป็นการพัฒนาด้านการเตรียมความพร้อมรับกับเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงของโรคงานและเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากนวัตกรรมแบบพลิกโฉมเลยค่ะโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปสู่รูปแบบดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์แล้วก็การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้นะครับจะช่วยให้ประเทศไทยนำองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์จากเยอรมนีมาประยุกต์ในการใช้การพัฒนาหลักสูตรให้ทันกับตลาดแรงงานเป็นการเพิ่มทักษะใหม่ให้กับผู้เรียนแล้วก็แรงงานไทยด้วยนะครับรวมถึงยังเป็นการยกระดับครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาซึ่งถึงว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะเป็นผู้ที่หล่อหลอมองค์ความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาต่อไปในอนาคตและก็เป็นการเตรียมกำลังคนให้พร้อมต่อเทคโนโลยีและรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันกันด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับ14กันยายนเขาจะมีการ MOU หรือว่าลงนามร่วมกันระหว่างการศึกษาไทยกับเยอรมนีนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปมีเพลงเพราะๆมาฝากกันนะครับวันนี้พี่เอ็กซ์เตรียมเพลงสบายๆนะครับแล้วก็เป็นบทเพลงเพราะๆมาฝากกันเช่นเคยนะฮะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันแป๊บนึงก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

0: นที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน
1: ชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

0: แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด
1: ค่ะและกลับมาสู่ในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเราไปที่เรื่องของการเพิ่มทักษะสร้างความมั่นใจพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างถูกวิธีกันบ้างดีกว่าค่ะโดยพี่ทหารนะคะจากกรมทหารราบที่23เนี่ยได้มีการจัดกำลังพลใน10เสนาลักษณ์ให้ความรู้สาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉินหรือว่าการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR รวมไปถึงการใช้เครื่อง AED ค่ะสำหรับการช่วยเหลือผู้ที่มีสิ่งอุดกั้นทางเดินหายใจการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจมน้ำให้กับน้องๆนักเรียนนะคะในโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาที่โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้กับน้องๆเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะ
2: ครับก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับเพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันขึ้นชื่ออยู่แล้วอุบัติเหตุเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่น
1: ะครับ
2: ดังนั้นเนี่ยการมีองค์ความรู้การมีความพร้อมในการที่จะช่วยเหลือนะครับผู้ที่ประสบหรือว่าต้องเจอกับสถานการณ์ฉุกเฉินคับขันเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็การฝึกในลักษณะนี้ถือว่าเป็นการตอบโจทย์มากๆนะครับปิดท้ายกันที่ในเรื่องของสำนักพระราชวังนะครับล่าสุดได้มีการแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในห้วงระหว่างวันที่18ถึง19กันยายนนี้เนื่องจากในวันดังกล่าวเนี่ยจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานหรือว่าครบ100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาก็มีกำหนดการแจ้งดังนี้ครับ
1: ค่ะสำหรับวันที่18กันยายนนะคะเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นค่ะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่เวลา8:00 นถึง12:00 นโดยในส่วนของจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานนะคะจะปิดในช่วงของเวลา11:00 นค่ะ
2: ครับก็ขอความร่วมมือนะครับเดินทางถึงก่อนถ้าใครจะเข้าในพื้นที่ดังกล่าวนะครับตามวันเวลาที่กำหนดนะครับส่วนวันที่19กันยายนคุณผู้ฟังครับเขาจะมีการเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 นจนถึงเวลา 15:30 นนะครับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาเนี่ยก็ดำเนินการนะครับตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นนะครับหรือว่า 20:00 นโดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดเวลา 19:00 นถึงก่อนนะครับการแต่งกายแต่งกายด้วยชุดสุภาพนะครับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและการถวายสักการะพระศพกรุณาสวมชุดไว้ทุกสีดำนะครับแล้วก็เป็นชุดสุภาพสำหรับคุณสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนคุณสุภาพสตรีห้ามสวมในส่วนของกางเกงนะครับก็คือต้องนุ่งกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งให้เรียบร้อยแต่ในส่วนของจุดบริการผ้านุ่งเนี่ยเขาก็ยังเปิดให้บริการกันอยู่นะครับอันนี้ก็แจ้งไปยังพี่น้องประชาชนให้ได้รับทราบโดยทั่วกันนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนในช่วงเย็นของวันนี้ล่ำลากันแล้วครับพี่กิ๊กครับ
1: ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุจเรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 นกับสิริธดามาดีค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
5: เซนโซได
4: เปลี่ยนเลย
6: เลอา
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
9: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำ
8: จาวรส
10: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
11: ไม่จริง
10: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
11: ไม่จริง
10: แล้วอะไรจริงอ่ะ
12: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
10: เส้นละ 1,990 บาท
12: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
10: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ Be Quick จริง
12: ๆสอบถามโทร1153
13: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
9: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำ
8: จาวร
10: สเสียวฟันน่ะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
15: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ตำรวจบุกยิงภรรยาเสียชีวิตในโรงเรียนอนุบาลหนองปลาไหลเด็ก44คนปลอดภัยเร่งเกลี้ยกล่อมมอบตัวผู้ว่าชลบุรีสั่งปิดเรียนเร่งดูแลสภาพจิตใจครูนักเรียนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสเข้าบังคับใช้กฎหมายติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวในพื้นที่ตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสล่าสุดยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่เหตุสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยและป่ารกทึบอยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบผลการปฏิบัติสภาพิจารณาร่างพรบ.งบปี70ต่อเป็นวันที่3เจาะงบกระทรวงมหาดไทยด้านฝ่ายค้านเปิดเสนอปรับลดตัดทิ้งหลังกรมการปกครองของงบทำโครงการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลซ้ำซ้อนขณะที่งบซื้อกรอกกันกระสุนแพงกว่ากรมน.สะท้อนไม่คุ้มค่าแนะสำนักงบสร้างฐานข้อมูลเปรียบเทียบราคาสิริพงษ์ยันรัฐบาลไม่ทวงงบ70ชี้ฝ่ายค้านอภิปรายเยอะเองถามกดดันกกต.ปมหัวสว.ใครได้ประโยชน์สว.นัดพิจารณาร่างงบ70วางกรอบ 10-11 กันยายนนี้รอสส.ถกเสร็จพร้อมลุยถก6ร่างพรบ.ในสัปดาห์หน้าขณะที่พิสิทธิ์ยันสว.138คนยังทำหน้าที่ปกติเหตุไม่ทราบจำนวนแน่ชัดกองทัพเรือประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการจัดหาเรือฟริเกตโดยบริษัทฮันวาโอเชียนจากสาธารณรัฐเกาหลีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเสนอราคาจัดสร้างเรือพร้อมระบบและอุปกรณ์รวม 16,730 ล้านบาทสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำทั่วทุกภาคในช่วงวันที่ 9-13 กันยายน 2569ผู้ว่าชัดชาติอัปเดตคราบน้ำมันถนนเชื้อเพลิงสูบเก็บแล้ว 22,000 ลิตรเร่งเปิดหน้าดินหาต้นเหตุยันน้ำมันไม่ไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะไม่ต้องอพยพย้ำความปลอดภัยเป็นหลักเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงขอประชาชนหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่หรือก่อประกายไฟใกล้พื้นที่กรมควบคุมมลพิษคุมเข้มเหตุน้ำมันรั่วพระราม3เร่งแกะรอยต้นต่อด้วยลายนิ้วมือน้ำมันหาต้นทางคาดทราบผลภายใน2สัปดาห์พร้อมพิจารณาเอาผิดผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายมท.2 สั่งปูพรมตรวจสอบสุสานทั่วประเทศลุยขยายผลเครือข่ายการชาบาทปมถือครองที่ดินแทนคนต่างชาตินอมินียันหากพบผิดกฎหมายฝันไม่เว้นด้านผู้ว่าจังหวัดฉะเชิงเทราออกคำสั่งเด็ดขาดให้บริษัทเอกชนรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและย้ายศพออกจากสุสานยิวอำเภอบางคล้าภายใน7วันพร้อมเปิดช่องยื่นอุทธรณ์ได้ใน15วันอธิบดีปกครองหึ่มลั่นต่างชาติเข้ามาต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยเผยเนรเทศเป็นแค่มาตรการหนึ่งชี้มีแรงกว่านี้อีกมากไทยสปป.ลาวเดินหน้ากระชับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเร่งแก้ไฟป่าหมอกควันข้ามพรมแดนเร่งแก้ไฟป่าหมอกควันข้ามแดน PM 2.5 อย่างเป็นรูปธรรมยศชนันท์แถลงหลังหารือยุติศึก2สถาบันอุเทนถวายช่างกลปทุมวันออกคำสั่งห้ามจัดการเรียนการสอนในพื้นที่อุเทนถวายปทุมวันโดยให้ออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนไม่ให้กระทบผู้เรียนอย่างน้อย3เดือนจนกว่าจะเปลี่ยนผ่านพื้นที่อุเทนถวายแล้วเสร็จหวังทำให้โซนสยามปลอดภัยรับปากจุฬาจะไม่นำพื้นที่ไปใช้ในเชิงพาณิชย์อยุธยาตำรวจนำตัวเอ็กมือปืนยิง2ศพทำแผนชี้จุดลั่นไกโหดพร้อมคุมตัวสอบสวนเพิ่มสถานีตำรวจภูธรอุทัยก่อนส่งฝากขังศาลจังหวัดซึ่งผู้ต้องหาสีหน้าเคร่งเครียด
5: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงเริ่มได้ในชุมชนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกาสริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: การเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: สนับสนุนโดยเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

มาก่อนได้หน้ามาช้าได้ใจหนิงปัทมานะครับมาเปิดฉากชั่วโมงที่3นะครับชั่วโมงที่ตอนนี้นี่5โมงกับอีก12นาทีแล้วด้วยเป็นเวลาเดินทางตอนเย็นของใครหลายคนเลยแหละครับเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันอัปเดตเรื่องของสภาพการจราจรกันนะครับแหมเพลงเพชรกทาวุฒินี่ตอนนี้ผมรักพี่เสียดายน้องแล้วอ่ะอ่านเกมไม่ขาดนะฮะแชมป์ในชาร์ตของเราก็อยากจะเปิดนะครับหรือว่าเพลงใหม่ที่นำมาซาวเช็คกันเนี่ยตำแหน่งพระรองเนี่ยก็อยากเปิดอ่ะอย่างนี้สงสัยคงต้องจัด มิวสิกบ็อกซิ่งแล้วมั้งนะเป็นโปรโมเตอร์ซะละอ่ะงั้นว่าให้เวลาโหวตนะครับอ่านเกมไม่ขาดใครอยากให้ผมเปิดเพลงนี้พิมพ์1ส่งมาตำแหน่งพระรองพิมพ์2นะครับฟังให้ดีนะกติกานะผมจะให้เวลาโหวตนะจนถึงตอนที่ผมเปิดโจทย์หมวดชื่อดาราถ้าได้ยินเสียงจิงเกิลเปิดหมวดชื่อดาราที่เป็นโจทย์ช่วงมอนิเตอร์เกมเมื่อไหร่ถือหมดเวลาโหวตนะตอนนี้โหวตได้เลยอ่านเกมไม่ขาดพิมพ์1นะฮะตำแหน่งพระรองพิมพ์2หมดเวลาโหวตเมื่อไหร่นับแต้มเพลงไหนแต้มเยอะกว่าเปิดเพลงนั้นโอเค

0: าจารย์ดร.สุดวิภานะครับอัปเดตมาเส้นนวมินไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับล่าสุดตอนนี้อาจารย์บอกว่าถึงกิโล8แล้วนะฮะแล้วก็ถนนสาทรใต้เข้าแยกสาทรสุรศักดิ์ขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินครับรถติดครับท้ายสะสมซอยสวนพลูเลยนะฮะถนนสาทรเหนือครับมุ่งหน้าแยกสาทรนราธิวาสไปสวนลุมพินีนะครับรถติดครับท้ายอยู่กลางสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเลยนะครับพอเปิดมิวสิกบ็อกซิ่งนี่โหโหวตกันดวลกันมันไปเลยนะระหว่างอ่านเกมไม่ขาดกับ อีกหนึ่งเพลงใหม่ของเพชรกทาวุฒินะฮะที่ส่งมาแนะนำกันนะครับก็น่าฟังนะนั่นก็คือตำแหน่งพระรองนะฮะแต่ที่แน่ๆพี่นุชราบ11นะผมจัดตั้งนานไม่มาเลยพอให้โหวตเพลงคนหล่อหน่อยนี้แม้พี่นุชราบ11ออกมาโหวตเลยอย่างนี้คนไม่หล่ออย่างปุ้ยกสิดิษฐ์อ่ะน้อยใจดีไหม
1: แอนทองประสม
0: อีกแล้วใช่ไหมเมาส์เมาส์ให้ฟังให้ฟังเมาส์เพลินๆไม่รู้มีใครเผลอเปล่า

ไม่มีใครยอมเผลอเลยนะพอเปิดโจทย์แอนทองประสมพุบพับพุบพับพิมพ์ชื่อแอนทองประสมมากันพุบพับพุบพับเลยนะครับไม่เผลอนะไม่เผลอนะไปดูกันหน่อยซิมีใครที่ตอบถูกต้องบ้างคุณพี่นรบดีนี่ฟังผิดหรือว่าเข้าใจมาตลอดนะครับว่าแอนทองประสงค์เนี่ยนามสกุลแบบนี้นะเพราะพี่เขาพิมพ์มาแอนทองผสมอุ้ยไม่มีนะครับมีแต่แอนทองประสงค์นะฮะอันนี้ถือว่าพิมพ์มาผิดไม่ถูกต้องไม่ได้นะครับไม่ได้นะแอนทองประสงค์อ่ะถูกต้องป้าเภานะแม่จุกได้ไปนะครับคุณพี่นกสมพิษหรือว่าพี่นกโกเฮาได้ไปพี่อ้วนพัฒนาการได้ไปนะครับแล้วก็มีพี่หนูพินได้ไปคุณพี่รุจิลาได้ครับบังซุปได้คุณน้องนกชลิดาได้ครับผมแล้วก็ป้าตุ๋ยพรกมลได้นะครับน้องจอยระดาได้คุณละลวงได้นะพี่ดำของเรานะน้องปลายตะวันได้นะครับพี่นุชลาบ11ได้พี่จิมพนังเกล้าได้ไปอาจารย์ดร.สิริวิภาเอาหนูว่าได้ไปนะครับได้แล้วแล้วก็มีคุณพี่สายน้ำนะก็ได้ไปเหมือนกันนะครับรายชื่อเก็บเข้ากล่องซูมครับเตรียมจับรางวัลกันปลายเดือนนี้ส่วนเพลงนี้ครับชนะโหวตไปขาดลอยเดียวเดียวเพราะฉะนั้นเพชรคราวุธหยิบเพลงนี้เปิดแชมป์ในชาร์ตของเราก็แล้วกันอ่านเกมไม่ขาดครับ

0: นะครับส้มเช้งสามชาวันนี้ก็มีส่งมาช่วยกันจัดรายการฝากแฟนผมด้วยครับในเวอร์ชั่นของเฉาก๊วย G2 นะครับแล้วก็อ่านเกมไม่ขาดเพชรกระทาวุฒิที่เรียกว่าชนะในการโหวตไปนะฮะส่วนเพลงใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะจะเย็นๆนะฮะคุณแม่ๆทั้งหลายจะเย็นๆนะพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะมาซาวเช็คให้ฟังนะสำหรับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเพชรกระทาวุฒินะตำแหน่งพระรองนะฮะแล้วก็เรื่องของการสภาพการจราจรนะฮะถนนพระราม4ตอนนี้แน่นมากเลยนะขาเข้าจากแยกวิทยุนะครับไป3ย่านรถติดนะครับท้ายสะสมไปใต้ด่วนพระราม4นู่นเลยในเลนกลับกันนะครับถนนพระราม4ขาออกครับก็เคลื่อนตัวช้านะครับปัญหาอยู่ตรงที่ออกไปคลองเตยเนี่ยรถติดนะครับท้ายนี่ติดเลยแยก3ย่านไปแล้วครับตอนนี
1: ้คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพลงสนุกของสาวโคราชคนนี้ใบเฟิร์นสุธิยานะครับสาวโคราชขาดรักก็เข้าชาร์ตครั้งแรกอันดับที่8แล้วสุกนี้นะครับเพลงนี้อยู่ในชาร์ตอันดับที่เท่าไหร่ครับก็ต้องติดตามกันนะฮะแล้วก็ฝากไว้ครับน้ำเห็ดสกัดมัสลูมพลัสนะครับพอยต์หลักครับเราคุยกันเราบอกกันทุกวันนะครับว่าน้ำเห็ดสกัดมัสลูมพลัสเนี่ยสกัดจากเห็ดนานาชนิด13ชนิดนะฮะช่วยลดในเรื่องของไขมันเลวที่อยู่ในหลอดเลือดเรานะครับแล้วก็ลดเรื่องของน้ำตาลในเลือดด้วยทำให้ลดการเสี่ยงที่จะเป็นในเรื่องของหลอดเลือดแตกในสมองนะครับพอห่างไกลเรื่องของหลอดเลือดแตกในสมองแล้วเนี่ยเราก็ห่างไกลลดการเสี่ยงในการที่จะเป็นเรื่องของสโตรกหรือว่าเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยรวมถึงลดเรื่องของน้ำตาลในกระแสเลือดด้วยนะครับช่วงนี้นะครับโควิดฮะเริ่มมียอดสูงอีกแล้วนะสำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิดนะครับรวมถึงอากาศแบบนี้เนี่ยเราต้องเสริมสร้างภูมิต้านทานให้อย่าให้ภูมิตกไว้นะครับเพราะว่าถ้าภูมิตกเนี่ยหรือว่าถ้าเป็นภูมิแพ้เนี่ยโอกาสที่เกิดเจ็บป่วยง่ายๆนะครับก็น้ำเห็ดสกัดมัสลูมพลัสเนี่ยก็มีเห็ดหลายชนิดเลยนะครับที่สามารถเสริมสร้างภูมิต้านทานได้3กล่อง999บาทครับ3กล่อง999บาท02-857-5119 02-857-5119ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ครับ
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
3: หอม
4: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
5: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
6: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา

0: ูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: มีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
2: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
3: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
4: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
2: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแล้วทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่สองแล้วครับ
2: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
6: แม่ทางนี้ครับห้องฉุกเฉินอยู่ทางนี้
7: คุณพยาบาลคะคนที่ชื่อพัชระส่งมาที่นี่ใช่ไหมคะ
8: ใช่ค่ะตอนนี้คุณหมอกำลังผ่าตัดอยู่ข้างในกรุณานั่งรอก่อนนะคะ
9: พ่ออย่าเป็นอะไรเลยนะคะ
8: ลินพายพีทย่ามาได้ทันตอนพ่อเขาถูกส่งเข้าห้องผ่าตัดหมอเพิ่งพาเข้าไปเลือดออกเยอะมากเลย
6: พ่อเขาจะไม่เป็นอะไรแน่ๆใช่ไหมครับ
4: ติดตามเรื่องราวของลูกไม้ในสายฝนได้ที่คนลูกทุ่ง FM 103แอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง YouTube แฟนเพจพอดแคสต์คนลูกทุ่งขอบคุณการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
10: คุณกำลังฟังคนลูกทุ่ง FM 103Community ลูกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
4: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
11: Digital Premium HD
2: สนับสนุนโดยเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ
10: คนลูกทุ่งสาวเช็ค
12: สาวเช็ค
13: ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ด้วยจิ้งหรีดขาววงเทวันนะครับยิ่งดึกยิ่งเหงา

ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: ติดคำขอฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง7เพลงต้นชั่วโมง
1: 7ฮิตติดคำขอประจำวันนี้นะครับวันที่9เดือน9วันที่หลายคนมองว่าโอ้โหตัวเลขประจำวันนี้มงคลเหลือเกินแล้วเป็นยังไงล่ะครับในวันดีๆแบบนี้7ฮิตติดคำขอนี่ดีกรีความเพราะถูกใจไหมครับตอนนี้เริ่มมีคนร่วมสนุกมากขึ้นแล้วนะครับเริ่มมีส่งเข้ามาร่วมสนุกกันว่าช่วง7ฮิตติดคำขอเนี่ยแบบนั้นสิแบบนี้สิเพลงนั้นสิเพลงนี้สิเนี่ยเริ่มเยอะแล้วนะครับเอาเป็นว่าสรุปเลยว่าใครอยากส่งเพลงร่วมสนุกให้อยู่1ใน7ชั่วโมงสุดท้ายหลังครบธงชาติฟังแบบยาวๆไม่มีอะไรพูดขั้นเวลาส่งเข้ามาทาง LINE @DJKLTFM เนี่ยมีวงเล็บสักนิดนึงนะครับว่าช่วง7ฮิตติดคำขอปุยกสิดิษฐ์ก็จะรวบรวมนะครับมาบรรจงร้อยแล้วก็บรรจงเสิร์ฟอย่างสุดประทับใจเลยแล้ววันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นแนวไหนซาวแบบไหนต้องติดตามครับ
2: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: อันดับที่7ในชาร์ตของเรานะฮะจุดธูปบอกพ่อเอิร์ธอนาวินเพลงเพราะเนื้อหาดีนะครับที่ดูแล้วเริ่มหลายสัปดาห์แล้วนะที่อยู่ในชาร์ตนะครับอัปโหลดคอลลาเจนล่ะครับก็นานแล้วเหมือนกันที่อยู่ในกลางหัวใจของคนที่ดูแลสุขภาพเรื่องข้อต่อต่างๆนะครับทุกข้อเลยนะไม่ใช่แต่ข้อเข่าเนี่ยบางคนนี่เรื่องของนิ้วล็อกนะครับก็ดื่มอัปโหลดคอลลาเจนแล้วเนี่ยให้อาการเนี่ยทุเลาเบาบางลงได้เขาเป็นคอลลาเจนไทป์2นะฮะเสิร์ฟเต็มๆ 120,000 มิลลิกรัมเสิร์ฟเต็มขนาดนี้ไงถึงใช้ดูแลสุขภาพได้หลายคนเลยบอกว่าอาการปวดตามข้อเนี่ยก็ทุเลาเบาบางลงเมื่อดื่มอัปโหลดคอลลาเจนเสิร์ฟเต็มๆ 120,000 มิลลิกรัมแต่390บาทเท่านั้น390บาทครับ1กระปุก2 3กระปุกได้โปรที่ประหยัดยิ่งขึ้น02-857-5119ครับ02-857-5119ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได
1: ้คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
3: เสียงจากผู้ทาน Avalon Collagen ทานดีเห็นผลไว
4: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
5: แม่ทางนี้ครับห้องฉุกเฉินอยู่ทางนี้
6: คุณพยาบาลคะคนที่ชื่อพัชระส่งมาที่นี่ใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะตอนนี้คุณหมอกำลังผ่าตัดอยู่ข้างในกรุณานั่งรอก่อนนะคะ
6: พ่ออย่าเป็นอะไรเลยนะคะ
7: ลิ้นพายพีฟย่ามาได้ทันตอนพ่อเขาถูกส่งเข้าห้องผ่าตัดหมอเพิ่งพาเข้าไปเลือดออกเยอะมากเลย
5: พ่อเขาจะไม่เป็นอะไรแน่ๆใช่ไหมครับ
1: ติดตามเรื่องราวของลูกไม้ในสายฝนได้ที่คนลุกทุ่ง FM 103แอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง YouTube Fan Page Podcast คนลุกทุ่งขอบคุณการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค
2: ์คนลุกทุ่งสาวเช็ค

0: โอ้โหชื่ออ้ายรอเสียบชื่อพอสมควรชนะเพลงเนี้ยแต่ก็น่าฟังซิงเกิลล่าสุดของออฟธนากร
1: คนลุกทุ่งสาวเช็คสาวเช็คสาว
0: หมดเวลาแล้วครับปุ้ยกสิดิษฐ์แฮปปี้เอนดิ้งเหมือนเดิมเพราะว่าคนน่ารักทุกคนช่วยผมจัดรายการพรุ่งนี้นัดการเวลาเดิมบ่ายสามโมงตรงคลื่นเก่าที่นี่คนลุกทุ่ง FM 103ไปแล้วรักทุกคนครับ
1: คนลุกทุ่งมิวสิกลองเพลงเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด

ยศจนหมดหัวใจพูดไม่ค่อยออกมันเจ็บหัวใจเหมือนว่าใครเอาเข็มมาตอก

0: สารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราจะกันทุกวันนะคะทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกค่ะอีกหนึ่งช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยนะคะจบรายการแล้วรับฟังย้อนหลังผ่านทางพอดแคสต์ News ข่าวค่ำเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะเราจะกันวันนี้9เดือน9เลยค่ะหลายคนก็รอคอยวันนี้เพราะว่า F ของในตะกร้ากดใส่เยอะเลยนะคะแล้ววันนี้ก็กดจ่ายวันนี้ก็เป็นวันที่เขาเรียกว่าเปย์เดย์9เดือน9 10เดือน10 11เดือน11ไม่ต้องแปลกใจไปว่าทำไมของลดราคามีบ่อยมี12ครั้งต่อปีค่ะ1เดือน1 2เดือน2 3เดือน3เพราะฉะนั้นใครที่รอว่าเป็นวันพิเศษก็นะคะสำหรับการช้อปปิ้งอาจจะใช่แต่วันนี้ที่หลายคนติดตามคือเรื่องของจุดที่เราพบว่ามีน้ำมันรั่วที่ถนนเชื้อเพลิงหลายคนเป็นกังวลเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการพูดคุยเรื่องของการตั้ง data center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในหลายพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการออกใบอนุญาตแล้วก็พบว่ามีบางพื้นที่มีการสำรองน้ำมันเอาน้ำมันมาอยู่ใกล้ๆกับแหล่งชุมชนจำนวนหลายลิตรเลยนะคะก็เป็นกังวลวันนี้รัฐมนตรีพลังงานคุณเอกนัทลงพื้นที่เองค่ะไปตรวจจุดที่พบว่ามีน้ำมันรั่วที่ถนนเชื้อเพลิงตรวจเสร็จก็สั่ง2บริษัทเจ้าของระบบท่อต้องรับผิดชอบแก้ไขแล้วก็เยียวยาแต่เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับ data center นะคะก่อนหน้านั้นเป็นความกังวลทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่ต้องรีบลงพื้นที่เพื่อไปเคลียร์เรื่องนี้ส่วนเรื่องของต่างชาติที่เข้ามาทำผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่ไม่ดีในประเทศไทยวันนี้อธิบดีปกครองบอกแล้วนะคะว่าการในประเทศเป็นแค่มาตรการ1เท่านั้นยังค่ะเรายังมีกฎหมายที่แรงกว่านี้ได้อีกถ้าเกิดเข้ามาอยู่บ้านเราแล้วไม่เคารพกฎหมายไม่เคารพวัฒนธรรมประเพณีอันดีของบ้านเราไม่เคารพคนไทยเดี๋ยวเจอแน่ค่ะส่วนเรื่องของ2สถาบันทั้งอุเทนถวายและปทุมวันชื่อดังทั้งนั้นเลยค่ะวันนี้อาจารย์เชนก็เดินหน้าหารือ4มาตรการที่จะยุติความขัดแย้งนะคะเดี๋ยวบอกว่าเรื่องนี้จำเป็นต้องเร่งแก้ไขคือไม่ได้กระทบแค่เรื่องความมั่นคงของประเทศแต่ว่ากระทบไปถึงภาพลักษณ์ของประเทศด้วยส่วนที่นราธิวาสวันนี้เจ้าหน้าที่ปะทะกับผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวนะคะเบื้องต้นคนร้ายเสียชีวิต1รายนะคะแล้วก็ยังมีหลายประเด็นที่น่าสนใจเราพักฟังโฆษณากันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ซูฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ซูฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็มี

0: ายดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
5: วันนี้มีการรายงานความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะคะเป็นตำรวจที่บุกยิงภรรยาเนี่ยเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็ตัวภรรยาเนี่ยเสียชีวิตที่โรงเรียนเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะช่วงประมาณสายๆที่มีการ

0: งานแล้วก็จนถึงตอนนี้เนี่ยเจ้าที่ยังคงปิดล้อมเพื่อที่จะเจรจากับคนร้ายที่หลบหนีไปอยู่ในบ้านพักนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณ 11:00 นของวันนี้ค่ะตำรวจสภ.บางละมุงรับแจ้งเหตุเป็นเหตุยิงกันอยู่ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะมีผู้เสียชีวิต1รายหลังรับแจ้งก็ระดมกำลังเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ควบคุมพื้นที่เพราะว่าบริเวณนั้นเนี่ยเป็นโรงเรียนอนุบาลด้วยนะคะแล้วก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีค่ะคุณนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ร่วมติดตามสถานการณ์ด้วยนะคะตอนนั้นเนี่ยเด็กนักเรียนหลายคนเด็กๆอยู่ในอาการตกใจเจ้าที่ก็เลยนำเด็กๆประมาณ44คนไปอยู่ในที่ปลอดภัยก็คือกันเด็กเอาไว้แล้วก็ประสานโทรแจ้งผู้ปกครองให้เดินทางมารับกลับนะคะส่วนที่บริเวณชั้น1อยู่ภายในโรงอาหารของโรงเรียนก็พบร่างผู้เสียชีวิต1รายทราบชื่อว่านางไพลินอายุ48ปีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้รับทราบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยขับรถยนต์หลบหนีออกจากโรงเรียนไปซึ่งผู้ที่เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุเห็นชายคนนึงขับรถมาจอดก่อนที่จะเดินเข้าไปหาผู้เสียชีวิตแล้วก็มีการพูดคุยกันจากนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนที่ชายคนดังกล่าวจะเดินกลับขึ้นไปที่รถแล้วก็ขับไปสำหรับผู้ก่อเหตุนั้นเจ้าที่ตรวจสอบข้อมูลค่ะพบว่าเป็นสามีของผู้ตายเป็นสามีของนางไพลินนะคะแล้วก็ผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นข้าราชการตำรวจทราบชื่อต่อมาชื่อร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์หลังเกิดเหตุก็มีรายงานว่าขับรถหลบหนีไปที่บ้านพักเจ้าที่ก็ตามไปเจรจาเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวถ้านับถึงตอนนี้ก็7ชั่วโมงแล้วแต่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆนะคะทางคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐค่ะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เลยนะคะหารือกับทางบุคลากรทางการแพทย์ถึงแนวทางการดูแลสภาพจิตใจของเด็กๆแล้วก็ครูรวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระบบการให้คำปรึกษาช่วยเหลือทางด้านจิตใจพร้อมกับระบุว่าเหตุการณ์นี้ยังสะท้อนถึงความสำคัญของการป้องกันและลดความเสี่ยงจากอาวุธปืนควบคู่กับการดูแลด้านสุขภาพจิตนะคะซึ่งนี่ก็เป็นประเด็นที่กระทรวงมหาดไทยนั้นให้ความสำคัญจะเป็นต้องบูรณาการการทำงานระหว่างฝ่ายปกครองตำรวจสาธารณสุขแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือป้องกันความเสี่ยงตั้งแต่ต้นเลยค่ะแล้วก็ลดโอกาสการเกิดเหตุซ้ำขยับลงใต้ไปที่นราธิวาสค่ะมีการปะทะกันของเจ้าหน้าที่กับผู้ที่ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาโตเวที่อำเภอเจาะไอร้องนะคะเบื้องต้นคนร้ายเสียชีวิต1รายส่วนเจ้าที่นั้นปลอดภัยดีทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสค่ะเข้าบังคับใช้กฎหมายติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาโตเวอยู่ในพื้นที่ตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสนะคะโดยระหว่างการปฏิบัติกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดแล้วก็ขนาดยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ก็เลยทำให้เกิดการยิงตอบโต้กันจากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงนั้นเสียชีวิต1รายในส่วนของเจ้าที่ทุกนายนั้นปลอดภัยตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันผลการปฏิบัติหรือพิสูจน์ทราบตัวบุคคลได้อย่างชัดเจนเนื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่ประกอบกับสภาพภูมิประเทศเป็นป่ารกทึบค่ะเข้าถึงได้ยากส่งผลให้เจ้าที่ยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณดังกล่าวได้อย่างละเอียดนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังคงปฏิบัติภารกิจเพื่อควบคุมพื้นที่และตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปโดยช่วงเย็นตอนที่อัปเดตสถานการณ์อีกรอบภารกิจนั้นยังไม่ยุติค่ะแล้วก็จะดำเนินการตามขั้นตอนด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่หากสามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่และยืนยันผลปฏิบัติการได้แล้วก็จะมีการแจ้งความคืบหน้าต่อไปโดยเจ้าที่ได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุด้วยและให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เองนะคะแล้วก็ย้ำว่าภาพมันจะมีภาพที่ถูกส่งต่อๆๆกันในโลกออนไลน์เป็นภาพในพื้นที่เท่านั้นเป็นเฟกนิวส์นะคะไม่ต้องส่งต่อเป็นเฟกนิวส์นะคะเจ้าหน้าที่ย้ำแล้วขยับไปที่เรื่องอริของ2สถาบันข่าวนี้นี่ต้องบอกว่าเนื้อหาเยอะละเอียดเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราพยายามแก้กันมาใช้คำว่าหลาย10ปีแต่ก็ยังไม่สำเร็จล่าสุดแต่คนอาจจะเห็นภาพนะคะไปก่อเหตุแทงกันบนรถไฟฟ้าที่สถานีสยามคนวิจารณ์กันเยอะมากเลยค่ะบอกโหหนักมากนะอันตรายมากแล้วก็สยามอะค่ะแหล่งท่องเที่ยว ไม่ใช่แค่คนทำงานไม่ใช่แค่คนไทยก็นักท่องเที่ยวก็เยอะขายหน้าก็ตีกันกลางเมืองตีกันบนรถไฟฟ้าเลยนะคะวันนี้รองนายกยศชนันก็สั่งลุยเลยค่ะออกมา4มาตรการเพื่อที่จะยุติข้อพิพาทระหว่างอุเทรนถวายกับปทุมวันตอนนี้มีการสั่งงดเข้าใช้พื้นที่อย่างน้อย3เดือนนะคะแล้วก็เร่งแผนย้ายกับจัดพื้นที่เรียนใหม่จุฬาเองก็เตรียมจะเปลี่ยนผ่านพื้นที่เดิมไปสู่ศูนย์กลางนวัตกรรมและการศึกษาโดยบอกว่าคุณภาพการศึกษาต้องไม่สะดุดซึ่งวันนี้เองที่ห้องประชุมชั้น4อาคารพระจอมเกล้าสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษานายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและตรีอวนะคะก็เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่การศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายมีปลัดอวพร้อมด้วยผู้บริหารของทั้ง2สถาบันอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันรวมถึงอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมหารือด้วยนะคะต้องการจะสานต่อแล้วก็เร่งรัดแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันให้เป็นรูปธรรมใช้เวลาในการประชุมเนี่ยพูดคุยประมาณ45นาทีไม่ถึง1ชั่วโมงทางรองนายกยศชนันก็ออกมาเปิดเผยผลการหารือบอกว่าต้องการทำให้สิ่งที่ได้ตกลงกันไว้เนี่ยสามารถเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเรื่องของการพิจารณาประเด็นด้านกฎหมายความมั่นคงและความปลอดภัยเนื่องจากพื้นที่ปทุมวันและสยามสแควร์ถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องมาเยือนก็เกิดปล่อยไว้แล้วก็ให้เกิดความรุนแรงแบบนี้อาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ได้นะคะรวมถึงความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวด้วยกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจึงกำหนด4มาตรการสำคัญนำไปสู่การยุติความขัดแย้งดังนี้นะคะประเด็นแรกเลยงดจัดการเรียนการสอนในพื้นที่พิพาทอย่างน้อย3เดือนค่ะมีผลทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะสั่งปุ๊บเริ่มวันนี้เลยค่ะซึ่งทางกระทรวงอวจะมีการออกคำสั่งอย่างเป็นทางการให้2สถาบันปฏิบัติตามเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียนบุคลากรแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะโดยบอกว่าถ้าเกิดกระบวนการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดก็คือ3เดือนอาจมีความจำเป็นขยายเวลานะคะในการห้ามเข้าพื้นที่พิพาทออกไปเรื่อยๆจนกว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยขณะเดียวกันผู้บริหารของทั้ง2สถาบันต้องไปออกแบบและจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทนค่ะเพื่อไม่ให้มาตรการนี้ไปกระทบกระเทือนต่อคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาด้วยซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาอยู่สถาบันละประมาณ 1,000 กว่าคนอันนี้ประเด็นแรกนะคะประเด็นที่2เร่งจัดพื้นที่ใหม่ให้อุเทนถวายมอบหมายให้ทางผู้บริหารเร่งดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่ใหม่ที่ไม่อยู่ในข้อพิพาทเดิมคือไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดิมให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนเบื้องต้นอาจเป็นการหาพื้นที่ชั่วคราวเพื่อจัดการเรียนการสอนไปก่อนแล้วจึงขยับขยายไปสู่การหาพื้นที่ถาวรต่อไปหากยังไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในกรอบเวลาดังกล่าวจะต้องพิจารณาขยายระยะเวลาการงดใช้พื้นที่พิพาทออกไปค่ะเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยเพราะขีดเส้นเวลาไว้3เดือนเหมือนกันส่วนประเด็นที่3คือให้ทางปทุมวันเนี่ยนะคะจัดทำแผนการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ด้วยเนื่องจากปทุมวันไม่มีวิทยาเขตรองรับเหมือนกับอุเทรนถวายจึงจะมีการนำโมเดลให้นักศึกษาเข้าไปเรียนร่วมกับภาคอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ชั้นปี1มาปรับใช้และต้องเตรียมความพร้อมสำหรับแผนระยะยาวหากอนาคตยังคงมีประเด็นความขัดแย้งเกิดขึ้นอีกอาจมีความจำเป็นต้องพิจารณาย้ายออกนอกพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะจะได้ไม่กระทบต่อการจัดการศึกษาส่วนสุดท้ายคือประเด็นที่4ประเด็นที่4เนี่ยคือการพัฒนาพื้นที่เดิมให้เป็นพื้นที่ด้านการศึกษาและนวัตกรรมค่ะคือพื้นที่ปัจจุบันที่ทางอุเทรนถวายใช้งานอยู่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาเป็นเจ้าของพื้นที่นะคะเขาก็ยืนยันอย่างชัดเจนเพื่อความโปร่งใสว่าจะไม่มีการนำพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือว่าเชิงการค้าอย่างแน่นอนเป้าหมายของเขาที่จะรักษาแนวคิดการเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมและนวัตกรรมเปิดโอกาสให้สังคมและประชาชนคนไทยทุกคนเข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันทางกระทรวงอวจะร่วมกับจุฬาในการตั้งคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ขึ้นมาซึ่งจะเปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมจากสถาบันที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางการศึกษารองนายกทิ้งท้ายนะคะว่ากระทรวงอวก็จะดูแลทั้ง2สถาบันอย่างเต็มที่ไม่ว่าการจัดการเรียนการสอนจะย้ายไปอยู่พื้นที่ใดทางกระทรวงก็จะสนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือทรัพยากรแล้วก็คุณภาพด้านการศึกษาของ2สถาบันให้ดียิ่งขึ้นทำรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์ศรีทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเป้าหมายคือทำให้ทุกฝ่ายเดินหน้าต่อไปได้พร้อมกันทั้งเรื่องของความปลอดภัยการยุติข้อพิพาทการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพอท้ายที่สุดเป้าหมายเดียวเลยค่ะคือการทำให้การศึกษาไทยมีคุณภาพทำให้พื้นที่แห่งนี้กลับมาเป็นพื้นที่ที่สร้างประโยชน์ให้กับคนไทยทุกคน สำหรับการดูแลด้านความมั่นคงในการเปลี่ยนผ่านนี้นะคะทางบชน.เขาจะเข้ามาดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ให้อย่างเข้มข้นก็ละเอียดยิบเลยสำหรับขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นมีแผนการเปลี่ยนผ่านมีไทม์ไลน์มีเดทไลน์อย่างชัดเจนนะคะเดี๋ยวต้องติดตามกันว่าหลังจากนี้จะทำได้ตามกรอบที่กำหนดไว้หรือไม่นะคะก็ต้องยอมรับว่านี่เป็นปัญหาที่จัดการกันมานานแล้วจริงๆแล้วก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนด้วยเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของน้ำมันที่รั่วไหลอยู่ในท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ
1: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีตเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟ

0: บางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: มาที่เรื่องของน้ำมันนะคะที่รั่วไหลอยู่ในท่อระบายน้ำค่ะที่ถนนเชื้อเพลิงย่านพระราม3นะคะต้องบอกว่าปัญหานี้เราแก้กันมา2วัน2คืนแล้วเช้าวันนี้ผู้ว่าชัชชาติลงพื้นที่เองอัปเดตเรื่องของคราบน้ำมันก็ย้ำเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักเพราะว่า2วัน2คืนที่ผ่านมาเฝ้าแบบ24ชั่วโมงนะคะแล้วก็บอกว่าอย่าจุดไฟใกล้กับพื้นที่ด้วยเพื่อความปลอดภัยวันนี้เองก็มีการลงมาที่ของรัฐมนตรีพลังงานลงไปกับคณะตรวจพบต้นทางแล้วนะคะก็เร่งให้ทั้ง2บริษัทที่เป็นต้นต่อเนี่ยต้องรับผิดชอบอัปเดตจากทางผู้ว่าก่อนที่เปิดเผยความคืบหน้ากรณีตรวจพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำตรงถนนเชื้อเพลิงรอยต่อของเขตคลองเตยกับเขตยานนาวาตั้งแต่เมื่อวานนี้เจ้าที่ก็สูบของเหลวสูบขึ้นมามีทั้งน้ำกับน้ำมันเนี่ยปะปนกันออกมาสูบมาตรวจสอบประมาณ 22,000 ลิตรเบื้องต้นคาดว่าใน 22,000 ลิตรเนี่ยจะมีน้ำมันเป็นสัดส่วนอยู่ประมาณ 20% ก็คือราว 4,000 ลิตรผู้ว่าบอกด้วยว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสมมุติฐานว่าอาจจะมีการรั่วซึมไหมจากท่อส่งน้ำมันใต้ดินที่อยู่บริเวณใกล้เคียงก็เลยมีการประสานขออนุญาตเปิดหน้าดินเลยค่ะเพื่อที่จะตรวจสอบแนวท่อนะคะทีนี้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้นจำกัดอยู่ในแนวท่อระบายน้ำประมาณ50เมตรหรือพื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตรเจ้าที่ใช้กระสอบทรายปิดกั้นท่อบริเวณต้นทางกับปลายทางเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันเนี่ยกระจายไปยังพื้นที่อื่นแล้วก็เดินหน้าเลยค่ะสูบของเหลวสูบออกสูบออกอย่างเดียวของเหลวที่สูบออกมาเนี่ยเขาจะส่งไปให้บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญดำเนินการแยกค่ะแล้วก็กำจัดตามกระบวนการที่ถูกต้องซึ่งได้ทางบางจากกับเชลก็รู้กันดีนะคะสองบริษัทนี้เขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการกับน้ำมันอยู่แล้วเข้ามาช่วยดำเนินการให้แต่ส่วนเรื่องความปลอดภัยมีเจ้าหน้าที่จากหลากหลายหน่วยงานติดตามสถานการณ์แบบ24ชั่วโมงตรวจวัดกันอย่างเข้มข้นตรวจวัดทั้งไอน้ำมันตรวจค่าที่เขาเรียกว่า LEL ซึ่งใช้ประเมินว่ามันจะมีความเสี่ยงต่อการติดไฟหรือเปล่าแล้วเขาทำแบบเนี้ยต่อเนื่องเลยนะคะปัจจุบันอยู่ในระดับที่ควบคุมได้แล้วก็ปลอดภัยแต่ว่ายังคงต้องขอความร่วมมือประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่นั้นหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ก่อนนะคะหรือแม้แต่การทำอะไรที่ก่อให้เกิดประกายไฟในพื้นที่เนี่ยเพื่อความปลอดภัยแล้วก็แจ้งว่าไม่มีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนขณะที่ดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษมีการเปิดเผยในส่วนของการควบคุมมลพิษนะคะก็มีการเก็บเขาเรียกว่าน้ำมันมาตรวจวิเคราะห์ตรวจสอบออยล์ฟิงเกอร์ปรินท์หรือว่าลายนิ้วมือน้ำมันตรวจสอบแบบนี้จะสามารถบ่งชี้ลักษณะน้ำมันได้นะคะก็ทราบผลภายใน2สัปดาห์แล้วก็เก็บตัวอย่างน้ำในท่อระบายน้ำไปด้วยคาดว่าไม่มีการปนเปื้อนแต่ว่าก็จะเอามาตรวจวิเคราะห์ต่อไปส่วนเรื่องของการดำเนินการกับผู้ที่กระทำความผิดก็จะพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปซึ่งยังคงต้องรอติดตามนะคะเพราะตอนนี้เราเจอแต่ปลายทางแต่เราอยากจะรู้ว่าต้นทางเนี่ยมันมาจากไหนปรากฏว่าช่วงเย็นแป๊บเดียวเองค่ะมีความคืบหน้าว่าพบจุดที่น้ำมันรั่วแล้วค่ะซึ่งทางรัฐมนตรีพลังงานคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็บอกว่าเจ้าที่เนี่ยขุดค้นจนพบจุดรั่วของน้ำมันแล้วสั่งการให้บริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดเข้ามารับผิดชอบคุณเอกนัทก็สั่งการให้ทั้ง2บริษัทนอกจากดำเนินการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วแน่นอนค่ะต้องจ่ายค่าชดเชยและก็ค่าเยียวยาความเสียที่เกิดขึ้นด้วยนะคะก็มีการไปตรวจสอบพื้นที่บริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลเพิ่มเติมทีนี้การตรวจจุดพบรั่วในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญในการคลี่คลายปัญหาน้ำมันรั่วบริเวณพระราม3นะคะเพราะเราเจอแต่ปลายทางค่ะเรายังไม่รู้ว่ามันรั่วมาจากไหนพอวันนี้เจอจุดต้นทางจุดที่รั่วเนี่ยถึงบอกว่านี่เป็นขั้นตอนสำคัญมากแล้วทางกระทรวงพลังงานเขาจะติดตามเรื่องของการแก้ไขฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้ประกอบการทั้ง2บริษัทนี้นะคะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยขยับกันมาที่ประเด็นของคนต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่น่ารักนะคะสร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศไทยให้กับคนไทยแล้วก็ยังมีเรื่องของชาวต่างชาติที่มา ได้คนไทยเป็นนอมินีค่ะสะสมอยู่หลายกรณีเลยช่วงนี้คนไทยก็พูดถึงเรื่องนี้กันเยอะมากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงล่าสุดก็คือเรื่องสุสานชาวยิวทางอธิบดีกรมการปกครองก็สั่งท้องถิ่นเร่งตามหาเจ้าของแล้วนะคะที่สุสานชาวยิวของฉะเชิงเซานะคะใบอนุญาตหนังสือแจ้งแล้วไปถึงแล้วแต่ว่าไม่พบตัวส่งเอกสารไปได้แต่ยังไม่พบตัวว่าใครที่เป็นเจ้าของนะคะมาแสดงตัวก็ยังไม่พบแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้จะไม่อุทธรณ์โดยเด็ดขาดเพราะว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ในพื้นที่เพราะตรวจสอบเช็คไปใบอนุญาตเนี่ยไม่มีนะคะย้ำว่าการที่ชาวต่างชาติเข้ามาอยู่ในไทยต้องปฏิบัติตามกฎหมายของไทยด้วยแล้วก็บอกว่าการในประเทศนั้นเป็นแค่มาตรการหนึ่งเรายังมีที่แรงกว่านี้อีกมากนะคะซึ่งทางอธิบดีกรมการปกครองค่ะคุณณรุชาโกษาศิวิไลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายกมีคำสั่งในประเทศชาวต่างชาติที่เข้ามาสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยก็บอกว่าเป็นการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการในประเทศปี2569ซึ่งก็พยายามทำความเข้าใจกับคนที่เข้ามาในประเทศไทยว่าเรายินดีต้อนรับแต่เมื่อเข้ามาแล้วต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยค่ะใครที่มีพฤติกรรมสร้างความเดือดร้อนทั้งสังคมหรือแม้แต่กระทบกับความเป็นอยู่หรือแม้แต่ความสงบสุขของประชาชนต้องดำเนินการตามกฎหมายส่วนกรณีที่ชาวอิสราเอลที่เข้ามามากถือเป็นปรากฏการณ์ที่น่าห่วงไหมคุณณรชาบอกว่าต่างชาติถ้าเข้ามาอยู่แล้วสงบสุขมีเยอะแยะต้องดูเป็นรายๆไปต้องดูในภาพรวมเพียงแต่ในช่วงที่เขาทำกิจกรรมต้องสื่อสารให้สังคมเข้าใจว่ากิจกรรมเหล่านี้มีรูปแบบการแสดงออกอย่างไรหากไม่สร้างความเข้าใจกับสังคมจะทำให้เกิดปัญหาได้หากกิจกรรมถ้าอยากจะทำแล้วแจ้งเจ้าที่แล้วว่าเป็นงานอะไรจะทำอะไรจะทำกิจกรรมแบบไหนอย่างนั้นทำได้แต่ที่มันเป็นประเด็นเพราะว่าอยู่ในช่วงนี้หรือเปล่ามีข่าวต่างๆออกมามากมายพอเขาจะจัดกิจกรรมอะไรประชาชนก็เลยตื่นตัวหรือเปล่าตนมาว่าการจัดกิจกรรมของเขาเป็นเรื่องปกตินะและไม่ใช่เพิ่งเข้ามาบางคนเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาตั้งรกรากอยู่นานแล้วแต่สำหรับเรื่องของการสอดส่องดูแลในพื้นที่ค่ะมีการสอดส่องทุกพื้นที่ของประเทศไทยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสื่อก็ถามย้ำนะคะบอกว่ามาตรการในประเทศเนี่ยถือว่าเป็นมาตรการที่รุนแรงที่สุดแล้วใช่หรือไม่ปรากฏว่าคุณณรุชาอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยบอกว่าโอ้โหกฎหมายที่รุนแรงกว่านี้มีอีกมากค่ะในประเทศเนี่ยเป็นเพียงมาตรการหนึ่งเท่านั้นที่จะทำให้สังคมสงบสุขนอกจากนี้ยังให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีสุสานชาวยิวที่ฉะเชิงเซานะคะหลังจากผู้ว่าฉะเชิงเซาเนี่ยสั่งให้เจ้าที่ท้องถิ่นนำหนังสือไปแจ้งหนังสือไปถึงค่ะแต่ว่าไปแล้วไม่พบเจ้าของพื้นที่โดยบอกว่าก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนย้อนกลับไปยังผู้ที่มีอำนาจในการอนุญาตในเบื้องต้นส่วนที่ไม่พบเจ้าของที่ดินหรือเจ้าของพื้นที่เจ้าที่ก็ต้องพยายามติดต่อให้พบเพราะว่าเจ้าของพื้นที่ต้องมีตัวตนอยู่แล้วเจ้าที่มีวิธีการแจ้งเอกสารตามขั้นตอนแม้เจ้าของจะไม่ออกมายอมรับเอกสารก็ตามเช่นเดียวกับการแจ้งหมายต่างๆซึ่งขณะนี้สุสานดังกล่าวอยู่ระหว่างการใช้สิทธิ์ทางศาลนะคะหลังจากที่กรมการปกครองไม่รับอุทธรณ์ขอใช้พื้นที่ต่อเนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมกับระบุว่าหากพบการดำเนินการใดๆที่ไม่ถูกต้องจากที่ผ่านมาก็ต้องเข้าไปแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหากตรวจสอบพบเจ้าที่ให้ความช่วยเหลือหรือเรียกรับผลประโยชน์จากกรณีนี้ยืนยันนะคะคุณณรุชาอธิบดีกรมการปกครองบอกว่ายืนยันผิดกฎหมายล้านเปอร์เซ็นต์และจะต้องดำเนินการกับเจ้าที่อย่างเต็มที่ด้วยนี่คือเรื่องของสุสานชาวยิวนะคะที่ฉะเชิงเซาที่มีการเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้นะคะอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติเหมือนกันภูเก็ตเมื่อวานนี้ฝ่ายปกครองมีการขอให้ผู้จัดงานเทศกาลปีใหม่ยิวที่ป่าตองทบทวนถึงเรื่องความเหมาะสมก็มีการไปหารือมาแล้วทางจังหวัดก็บอกว่าเดี๋ยวจะได้วางแผนจัดการต่อแต่ดูแล้วน่าจะจบได้ยากเหมือนกันยากเหมือนกันจริงๆค่ะต้องใช้คำนี้เล่าย้อนนิดนึงว่าเมื่อวานนี้ร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชันศิลป์พร้อมด้วยนายรอมดอนฮายาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็เป็นประธานการประชุมเรื่องของการหารือกับการจัดงานเทศกาลปีใหม่ยิวเขากำหนดจัดที่ป่าตองที่ภูเก็ตช่วงวันที่11กันยายนนี้นะคะหลังจากที่จังหวัดได้รับหนังสือจากกลุ่มปกป้องพื้นแผ่นดินภูเก็ตคือเขาคัดค้านการจัดกิจกรรมนี้ภูเก็ตก็เลยเสนอข้อห่วงกังวลต่อการจัดกิจกรรมโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของประชาชนกับนักท่องเที่ยวเดี๋ยวมันจะกระทบกับชุมชนไหมตลอดจนเรื่องภาพลักษณ์บ้างความเชื่อมั่นด้านการจัดการท่องเที่ยวแล้วกิจกรรมที่จัดเนี่ยก็มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากรวมถึงกิจกรรมรวมกลุ่มและการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เลยจำเป็นต้องประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้านทางจังหวัดมีความเป็นห่วงว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ที่มีกลุ่มบุคคลหรือบุคคลที่3ที่เข้ามาสร้างสถานการณ์แล้วผลกระทบเนี่ยมันจะขยายวงกว้างขณะเดียวกันสถานการณ์ในปัจจุบันมีบริบทที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องของกระแสข้อมูลข่าวสารความคิดเห็นบนสื่อออนไลน์ทีนี้เรื่องของมาตรการความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าจัดกำลังเป็นการดำเนินการตามสถานการณ์เป็นมาตรการปกติในการรักษาความปลอดภัยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะคะพลังหารือทางจังหวัดภูเก็ตก็ขอให้ผู้จัดนำข้อห่วงกังวลและประเด็นต่างๆกลับไปหารือร่วมกันภายในคณะผู้จัดเพื่อพิจารณาความเหมาะสมแล้วก็แจ้งแนวทางการดำเนินการให้จังหวัดทราบภายใน9กันยายนเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์แล้วก็เตรียมมาตรการที่เหมาะสมต่อไปซึ่งล่าสุดการประชุมในวันนี้ได้ข้อสรุปอย่างชัดเจนแล้วว่าทางชาบัดป่าตองเขายืนยันจัดงานเทศกาลปีใหม่ยิว11กันยายนนี้เหมือนเดิมค่ะเขาไม่ยกเลิกเขาไม่เลื่อนเขายืนยันว่าจัดนะคะเหตุผลเขาบอกว่าถ้าเกิดยกเลิกการจัดงานดังกล่าวจะเกิดความเสียหายทั้งในส่วนของจังหวัดภูเก็ตที่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวชาบัดป่าตองเองเพราะงานดังกล่าวมีการจัดกันทุกปีจัดกันทั่วโลกรวมทั้งชาบัดก็มีการขายตั๋วแล้วค่ะเขาขายตั๋วสำหรับชาวยูที่จะเข้ามาร่วมงานไปหมดแล้วและได้มีการดำเนินการเตรียมความพร้อมในส่วนต่างๆไว้หมดแล้วเช่นเดียวกันก็คงต้องติดตามนะคะว่าท่าทีหลังจากนี้ของผู้คนกลุ่มที่คัดค้านรวมทั้งการวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างของสังคมออนไลน์ด้วยนะคะก็เขาตอบกลับมาแบบนี้ว่ายืนยันจัดแน่นอนส่วนวันนี้ที่สภามีการประชุมร่างเป็นการพิจารณาร่างพรบ.งบปี70มาตราเดียวตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะคะเจาะลึกเลยในส่วนของงบมหาดไทยคาดว่าพรุ่งนี้น่าจะต้องประชุมต่อสสพักประชาชนก็อภิปรายอย่างต่อเนื่องบอกว่างบซ่อมเครื่องจักรเก่าปภ.ไม่เกิดประโยชน์งบซื้อซอฟต์แวร์ดิจิตอลก็ขัดกับรัฐธรรมนูญขัดกับพรบ. PDPA มีการติดติงเรื่องของงบประมาณที่มันซ้ำซ้อนใช้ไม่คุ้มค่าโดยเฉพาะเรื่องของเสื้อเกราะให้กับหน่วยงานในสังกัดด้วยนะคะแล้วก็ปิดท้ายที่กองทัพเรือประกาศเลื่อนการจองที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคออกไปก่อนนะคะโดยจะไม่กระทบกับผู้ที่ได้จองล่วงหน้าเอาไว้แล้วสิทธิ์ของท่านยังอยู่เดี๋ยวจะแจ้งวันที่เปิดให้จองที่นั่งใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นด้วยหมดเวลาของข้อข่าวค่ำแล้วนะคะวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2569ความว่าพนาท่านคิมจองอึนประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีกรุงเปียงยางในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีตลอดระยะเวลา5ทศวรรษแห่งความสัมพันธ์การทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีต่างร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพด้วยเจตนารมณ์อันดีและไมตรีจิตข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือดีโดยเฉพาะในด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2569ความว่าพนาท่านนายเอมอมาลีเราะมานประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานมีหวังยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรที่แข็งแรงนารัฐทาจิกิสถานได้ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นนำมาซึ่งประเทศและประชาชนชาวทาจิกิสถานประเทศไทยและสาธารณรัฐทาจิกิสถานได้ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆดังนี้วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ซึ่งมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับศูนย์การค้าสยามภารกรจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานจากความภาคเพียรฝึกฝนฝีมือของสมาชิกสายใจไทยและครอบครัวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งยังเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและมูลนิธิสายใจไทย ในงานมีการแสดงชุดใต้ร่มฉัตรรัตนโกสินทร์2569ประกอบด้วยการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์รักซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่47ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรการแสดงรำฉุยฉายกิ่งไม้เงินทองโดยนักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์การแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยม8ชุดการแสดงแบบเสื้อผ้าไหมพิมพ์ลายและผลิตภัณฑ์สายใจไทยที่ได้รับพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์จากสมเด็จพระคณิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดจำหน่ายเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมแบบต่างๆมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่2เมษายน2518ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระคณิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการช่วยเหลือทหารตำรวจและราษฎรอาสาที่บาดเจ็บทุกพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ให้มีอาชีพพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในปี2523สมเด็จพระคณิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้จัดตั้งหน่วยฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้งานช่างฝีมือซึ่งสมาชิกทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจเรียนรู้สามารถพัฒนาทักษะสร้างสรรค์ชิ้นงานให้ประณีตละเอียดอ่อนและมีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ที่น่าสนใจได้แก่งานทำลวดลายบนแก้วน้ำแก้ววายแจกันและภาชนะแก้วรูปทรงต่างๆงานเครื่องหนังทำเป็นกระเป๋าถือหมวกและสมุดโน้ตงานผู้กันระบายสีบนชิ้นงานไม้และกระเบื้องเช่นตลับกระเบื้องเชิงเทียนและชุดกาแฟงานผลิตภัณฑ์ผ้าเช่นเน็กไทผ้าพันคอลายเสื้อผ้าสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์เครื่องใช้จากไม้เช่นถาดไม้แจกันไม้สินค้าเบ็ดเตล็ดเช่นการ์ดอวยพรและชุดการ์ดเล็กรูปดอกไม้คราแบบสำหรับโอกาสต่างๆผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28และเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้จนถึงวันที่14กันยายน2569บริเวณ Living Hall ชั้น3ศูนย์การค้าสยามพารากอนซึ่งนอกจากจะได้อุดหนุนงานศิลปะหัตถกรรมคุณภาพสูงแล้วยังเป็นการสร้างกำลังใจและส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่เหล่าทหารทุกพลภาพและครอบครัวให้มีรายได้มั่นคงและยืนหยัดในสังคมได้อย่างภาคภูมิจากนั้นสมเด็จพระคณิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแมนดารินโอเรนเทนกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อพิจารณาตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2569ในปีนี้สภาพยาบาลสมาคมพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุขจากประเทศต่างๆทั่วโลกได้เสนอประวัติและผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ช่วยพัฒนาการสาธารณสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเข้ารับการพิจารณาจำนวน26คนรวมถึงผู้ได้รับคะแนนลำดับที่2จากปีที่ผ่านมาร่วมพิจารณาอีก1คนรวมทั้งสิ้น27คนจาก18ประเทศทั่วโลกสำหรับรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจัดสร้างขึ้นโดยสภาการพยาบาลเพื่อเป็นพระราชานุสรณ์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง100ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในปีพุทธศักราช2543เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์โดยผู้ได้รับพระราชทานรางวัลจะได้รับโล่พระราชทานเหรียญรางวัลและเงินรางวัลจำนวน 30,000 ดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2569กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่28ตุลาคมพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ในพระบรมมหาราชวัง องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 10:16 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันแรกโดยภาคเช้าผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรวม7คนจากนั้นมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวม 2,285 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการปฏิบัติจริงควบคู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นและโครงการพระราชดำริผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและตรังจนเกิดเป็น245นวัตกรรม84ผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมการันตีคุณภาพด้วยรางวัล Gold Award จากงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี2569ขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมุ่งผลิตกำลังคนตอบโจทย์ตลาดแรงงานและการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะด้านการผลิตครูการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์และดิจิตอลผ่านการบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการพร้อมใช้กลไกวิศวกรสังคมบ่มเพาะ Soft Skills เสริมอัตลักษณ์รอบรู้สู้งานวิศวกรสังคมเพื่อเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดองค์ความรู้วิจัยนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนจากนั้นภาคบ่ายผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีรวม 2,067 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมุ่งพัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาขยายโอกาสการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างพลเมืองดีมีคุณธรรมและมีงานทำที่มั่นคงพร้อมเน้นการเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติงานและการเรียนรู้ตลอดชีวิตมุ่งสร้างวิศวกรสังคมที่มีทักษะการคิดการสื่อสารการประสานงานและการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูป แล้วเวลา 19:00 น.นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thองคมนตรีลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชริตภุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีโอกาสนี้องคมนตรีรับฟังการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569จากผู้แทนกรมประมงซึ่งดำเนินงานตามแนวพระราชดำริในการจัดตั้งฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และต้นทุนการประกอบอาชีพแก่ชาวประมงโดยในปีที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตอาทิปลากระพงขาวและกุ้งขาวรวมเป็นเงินกว่า 1.6 ล้านบาทนอกจากนี้ยังผลิตลูกกุ้งแชร์บ๊วยปล่อยคืนสู่ธรรมชาติจำนวน1ล้านตัวและต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงานกว่า 19,000 รายพร้อมกันนี้ได้ติดตามโครงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสาหร่ายเส้นสายสู่ผลิตภัณฑ์ผ้าสาหร่ายอัตลักษณ์ฟาร์มทะเลตัวอย่างโดยนำสาหร่ายคีโตมอร์ฟาที่เหลือใช้ในพื้นที่มาแปรรูปเป็นเส้นได้และสิ่งทอร่วมกับภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและวิสาหกิจชุมชนรวมทั้งตรวจเยี่ยมการปรับปรุงอาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้ได้มาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เพื่อยกระดับเป็นศูนย์สาธิตการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าประมงในระยะต่อไปองคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่
1: วันนี้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการหลวงณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โอกาสนี้ได้เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่บุคลากรมูลนิธิโครงการหลวงที่เกษียณอายุงานประจำปี2569จำนวน25คนเพื่อเชิดชูเกียรติและขอบคุณที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานโครงการหลวงตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความวิริยะอุตสาหะจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่12ทับ2569เพื่อติดตามความก้าวหน้าพิจารณาแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตลอดจนกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆพร้อมทั้งหารือการเตรียมการจัดงานโครงการหลวง2569ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง13ธันวาคม2569ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์โครงการหลวงสู่ประชาชนรวมถึงการเตรียมงานกฐินพระราชทานประจำปี2569ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่31ตุลาคม2569ณวัดสวนพริกเพื่อรวบรวมปัจจัยสมทบทุนก่อสร้างและปรับปรุงอุโบสถให้แล้วเสร็จ ในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกันยายน2569ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนและคณะทำงานอาสาสมัครเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีเร่งรัดภารกิจสำคัญและวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไปตามกรอบแนวทางสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
0: รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริไปในการเปิดการสัมมนาสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ที่โรงแรม TK Palace and Convention เขตดักสีกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริไปในการเปิดการสัมมนาเรื่องเมื่อข้อมูลเชื่อมต่อโอกาสจึงไปถึงผู้ต้องขังได้ถูกเวลาภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งกระทรวงยุติธรรมโดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริวิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมด้วยการนำเทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศมาเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์บุคคลต้นแบบและผู้แทนสถานประกอบการในโครงการกำลังใจในพระดำริเข้าร่วมงานกว่า100คนการสัมมนาดังกล่าวเน้นการจัดทำฐานข้อมูลประวัติของผู้ต้องขังแบบรายบุคคลเพื่อใช้ยืนยันศักยภาพกับสถานประกอบการต่างๆโดยเชื่อมโยงข้อมูลอย่างครอบคลุมตั้งแต่ช่วงก่อนคุมขังระหว่างอยู่ในเรือนจำที่ได้รับการฝึกอบรมทักษะอาชีพและปรับทัศนคติไปจนถึงช่วงพ้นโทษกลับสู่สังคมซึ่งมีระยะเวลาดำเนินงานโครงการนำร่อง3ปีพ.ศ. 2569ถึง2571เพื่อมุ่งคืนคนดีสู่สังคมให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขและไม่กลับมากระทำผิดซ้ำหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมเหรียญที่ระลึกแห่งประเทศไทยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลไทยนครสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยและบริษัทไปรษณีย์ไทยDistribution จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดดอนกวางวัดสะแกจังหวัดนครราชสีมาวัดบ้านอ้นวัดสว่างสะทองวัดสว่างคารมจังหวัดร้อยเอ็ดวัดป่าสิทธิธรรมารามจังหวัดเลยวัดหนองกกหนองยาวและวัดท่าสำราญธรรมจังหวัดมหาสารคามสวดพระพุทธมนต์เมื่อสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัท RX Bytech ประเทศไทยจำกัดคณะผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภารุ่นที่ 26/3 สถาบันพระปกเกล้าสมาคมอินเดียพัทยาและมูลนิธิส่งเสริมความสะอาดและสุขภาพนักเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัชนะสงครามวัดแป้นทองโสภารามวัดบำเพ็ญเหนือวัดอรุณราชวรารามวัดบางพระจังหวัดชลบุรีและวัดหนองไฮจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา เวลา 17:00 น.บริษัท T&J ลอเทลจำกัดสถาบันเดลคาร์เนกีประเทศไทยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำสมาชิกรัฐสภารุ่นที่ 2/2562 สถาบันพระปกเกล้าและครอบครัวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดลาดตาลาเค้าวัดราชสัทธาธรรมวัดคลองครุวัดลาดพร้าวและวัดสาครยี่สุนประชาสันสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 น.บริษัท Advanced Vision Tech จำกัดสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ครอบครัวภูมิสวัสดิ์ครอบครัวช่ำชองครอบครัวอัฏฐากรและโรงเรียนสถานศึกษานานาชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาส4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปสวดพระอภิธรรมคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดพัทลุงและห้างหุ้นส่วนจำกัดเปี่ยมสินสมบูรณ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆอาทิส่งฟื้นฟูส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติเช่นการแสดงโขนและมโนราซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติพร้อมกันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้ารุ่นที่ 26/3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดพัทลุงห้างหุ้นส่วนจำกัดเปี่ยมสินสมบูรณ์และบริษัท T&J ลอเทลจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โดยขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุก

0: มองในการทำงานสนองพระราชดำริตลอดระยะเวลา45ปีที่ผ่านมาสำนักงานกปร.ทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งเน้นการขยายผลผ่าน4มิติสำคัญได้แก่สร้างคนสร้างองค์ความรู้สร้างเครือข่ายและสร้างโอกาสโดยมีผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริรวม221แห่งทั่วประเทศโดยใช้กระบวนการวางแผนลงมือทำตรวจสอบปรับปรุงด้านการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายดำเนินโครงการบ่มเพาะเยาวชน RDPB Camp รวม16รุ่นสร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่กว่า 3,034 คนทั้งยังมีหลักสูตรอบรมร่วมกับภาคีเครือข่ายโครงการนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือนบร.จำนวน14รุ่นนอกจากนั้นสำนักงานกปร.ยังได้รับรางวัล Civil Service Engagement Award 2026ประเภทองค์กรผูกพันดีเด่นซึ่งจัดโดยสำนักงานกพ.ทั้งนี้ยังได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่โครงการจนได้รับการจดแจ้งมาตรฐานอย.รวม182รายการสร้างยอดจำหน่ายในงานโอท็อประดับประเทศรวมกว่า 2,390,000 บาทสำหรับทิศทางในปีพ.ศ. 2570เป็นต้นไปได้กำหนดแนวทางสืบสารพระราชปณิธานผ่าน4ภารกิจหลักได้แก่การดำเนินโครงการครบรอบ100ปีวันพระบรมราชสมภพบูรณาการร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานกปร.ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2571ถึง2575ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14และการจัดทำแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาระยะ5ปีเพื่อสร้างระบบการพัฒนาที่เข้มแข็งและนำไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกาคุณไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: สถานีวิทยุจเรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมประชุม GBC ครั้งที่30และศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแจ้งเตือนภาพสถานที่และภาพบุคคลที่เผยแพร่อ้างเป็นเหตุปะทะเชือกเขาตะเวไม่ใช่ภาพจากเหตุการณ์ครั้งนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
4: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เลอา
6: สมุนไพร
5: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เลอา
6: สมุนไพร
5: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: เจ้าหน้าที่แจ้งเตือนภาพสถานที่และภาพบุคคลที่เผยแพร่อ้างว่าเป็นเหตุปะทะที่เทือกเขาตะเวไม่ใช่ภาพจากเหตุการณ์ครั้งนี้ขอประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางทางการเท่านั้นคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
3: จากกรณีเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณพื้นที่เทือกเขาตะเวตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสปัจจุบันพบการเผยแพร่ภาพสถานที่เกิดเหตุรวมถึงภาพบุคคลที่อ้างว่าเป็นผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์จากการตรวจสอบพบว่าภาพที่เผยแพร่ไม่ใช่ภาพจากเหตุการณ์ครั้งนี้จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและงดส่งต่อหรือเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและการส่งต่อข้อมูลที่อาจสร้างความสับสนต่อสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้สถานการณ์ในพื้นที่ยังอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจและเจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการสอบสวนและพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลที่ไม่ได้รับการยืนยันและขอให้ติดตามความคืบหน้าจากช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการของหน่วยงานราชการเท่านั้นชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมประชุม GBC ครั้งที่30ยกระดับรับมือภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ทั้งยาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติและแก๊งหลอกลวงออนไลน์พร้อมเร่งปักหลักเขตแดนสู่ชายแดนแห่งสันติขออภัยค่ะสู่ชายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพและการพัฒนาคุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานค่ะ
4: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปหรือ GBC ไทยลาวครั้งที่30ณนครหลวงวินจันทน์สปป.ลาวการประชุมมุ่งติดตามผลความร่วมมือด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนพร้อมยกระดับการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่กระทบประชาชนของทั้งสองประเทศประเด็นสำคัญได้แก่การสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดการจัดระเบียบเรือและการเดินเรือในแม่น้ำโขงการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนรวมถึงการกวาดล้างอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก๊งสแกมเมอร์และขบวนการหลอกลวงออนไลน์โดยเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสานงานระหว่างหน่วยงานความมั่นคงอย่างใกล้ชิดทั้งสองฝ่ายยังเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนความร่วมมือในระดับพื้นที่ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงเพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนและพัฒนาพื้นที่ร่วมกันรวมถึงรับทราบแนวทางของฝ่ายลาวที่ให้สองกองทัพเป็นแกนหลักร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการปักหลักเขตแดนในส่วนที่เหลือเพื่อมุ่งสู่ชายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญและพลเอกคำเลียงอุทักไกสอนประธานร่วมฝ่ายลาวได้ร่วมลงนามรับรองบทบันทึกการประชุม GBC ครั้งที่30พร้อมเตรียมเดินหน้าการประชุม GBC ไทยลาวครั้งที่31ต่อไปณัฐชัยเหลี่ยมพลอยรายงาน
2: จากกรณีเหตุสะเทือนขวัญภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลบางละมุงจังหวัดชลบุรีตำรวจยิงครูเสียชีวิตล่าสุดเมื่อเวลา18นาฬิกาเจ้าหน้าที่ได้พยายามใช้วิธีเจรจากับผู้ก่อเหตุเป็นหลักโดยนำญาติสนิทรวมถึงบุคคลที่ผู้ก่อเหตุให้ความเกรงใจรวมถึงหลานเข้าไปช่วยพูดคุยเพื่อให้ยอมเปิดใจและยุติเหตุการณ์ซึ่งตำรวจพยายามจะให้ลูกชายซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจเหมือนกันมาช่วยกันเกลี้ยกล่อมให้ผู้เป็นพ่อออกมามอบตัวซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงปิดล้อมพื้นที่และเดินหน้าเจรจาต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ก่อเหตุยอมมอบตัวและยุติเหตุการณ์โดยเร็วที่สุด
5: เดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแต่หัวใจคือต้องไม่ประมาท
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: การเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คนลูกทุ่งมิวสิกลองเพลงเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด
1: เมื่อชีวิตต้องเดินผ่านสายฝนหัวใจจะเลือกยอมแพ้หรือเติบโตความรักความฝันและครอบครัวกำลังรอคำตอบจากคุณลูกไม้ในสายฝนละครวิทยุที่จะพาคุณไปค้นพบความหมายของการเติบโตลูกไม้ในสายฝน EP 3กล่องและหัวใจมันก็สำคัญ
2: งานที่ประจวบมันเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของบริษัทถ้าผมยอมย้ายไปเงินเดือนผมจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวแถมได้โบนัสก้อนใหญ่ด้วยผมก็เลยคิดว่าเราจะได้ผ่อนบ้านหลังเนี้ยให้หมดไวๆจะได้ไม่ต้องเป็นหนี้ใครอีก
3: บ้านเราไม่ได้เงียบเหงาอย่างที่คิดทุกคนเริ่มชินกับการที่พ่ออยู่ในโทรศัพท์แทนที่จะอยู่ตรงหน้าในช่วงเวลานึงตอนนี้ถึงจะมีเก้าอี้ตัวนึงที่ไม่มีพ่อมานั่งแต่ทุกครั้งที่โทรศัพท์ดังมันก็เหมือนกับว่าพ่อกลับมานั่งตรงนั้นด้วยเสมอ
4: บางทีการห่างกันก็ไม่ได้แปลว่าความรักมันน้อยลงแต่มันแค่เปลี่ยนวิธีอยู่ใกล้จากโต๊ะอาหารเดียวกันเป็นหน้าจอสี่เหลี่ยมเล็กๆที่เชื่อมบ้านเราด้วยเสียงของพ่อ
1: สวัสดีค่ะใช่ค่ะดิฉันรินดาอ๋อค่ะสามีดิฉันชื่อพัชระอะไรนะคะพัดประสบอุบัติเหตุตอนขับรถกลับจากประจวบนะคะ
5: ฝากบอกที่บ้านผมด้วยว่ายังไงผมจะกลับบ้านไปหาทุกคน
6: แล้วพวกเราทำเต็มที่แล้วค่ะคนไข้เสียเลือดมากตั้งแต่ตอนรับเข้ามาเส้นเลือดใหญ่ก็ฉีกขาดหลายจุดเลยทางเราพยายามปั๊มหัวใจแล้วก็ให้เลือดอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ว่าหัวใจของเขาหยุดเต้นไปเมื่อ10นาทีที่แล้วค่ะ
7: ฉันก็เสียลูกไปเหมือนกันเงินของพัดก็ต้องเป็นสิทธิ์ของฉันเหมือนกันเธอไม่มีสิทธิ์มากะเกณฑ์เรื่องเงินทองทั้งหมดคนเดียวหรอกนะ
1: ค่าน้ำค่าไฟค่าผ่อนบ้านค่าเทอมหน้าอีกโอ้ยแค่นี้เงินประกันก็เหลือไม่เท่าไหร่แล้ว
8: แม่จะขายบ้านหลังนี้จริงๆเหรอคะ
1: ตอนนี้พ่อคงอยากให้เรามีความสุขมากกว่ามีบ้านใหญ่นะบ้านหลังใหม่ที่แม่ดูไว้ถึงมันจะเล็กแต่ก็อยู่ใกล้โรงเรียนพวกเรามากกว่านะพวกเราจะได้ไม่ต้องตื่นเช้าเหมือนเมื่อก่อนไง
4: แต่พีทไม่อยากย้ายครับ
1: แม่เข้าใจพวกเรานะว่ามันยากแต่เราต้องอยู่ต่อต้องเริ่มใหม่ให้ได้แม่ไม่อยากให้บ้านหลังนี้กลายเป็นหนี้ที่เราต้องแบกไว้จนไม่มีความสุขลูกๆเข้าใจแม่นะ

0: เพื่อนๆคราวก่อนเราคุยกันเรื่องการย้ายบ้านแล้วมันก็ไม่ได้จบลงตรงแค่ขนของขึ้นรถนะเพราะของพวกนั้นน่ะมันก็มีของทั้งที่อยากจะเก็บไว้แล้วก็ของที่ทิ้งไม่ลงไหนๆก็เก็บของย้ายบ้านอยู่แล้วก็เลยอยากถามพีทถ้าเลือกได้แค่3อย่างจากบ้านเนี้ยจะเอาอะไรไปด้วย
1: 3อย่างเหรออืมคอมพิวเตอร์หุ่นโมเดลที่สะสมไว้แล้วก็นาฬิกาในบ้าน
0: นาฬิกาในบ้านเนี่ยนะพีท
1: ไม่รู้สิตอนที่พีทกินข้าวกับพ่อทีไรนาฬิกามันก็จะดังติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กตลอดเลยแต่หลังจากนั้นเนี่ยเสียงมันก็จะเบาลงเหมือนใครบางคนหายไปจากโต๊ะพอได้ยินเสียงมันอีกทีเหมือนมันยังคอยเตือนอะไรอยู่ตลอดเวลาน่ะ
0: เหมือนของบางอย่างเราไม่รู้หรอกว่ามันสำคัญตอนไหนจนวันที่เราจะต้องเก็บมันใส่กล่องนั่นแหละถึงเพิ่งรู้ว่ามันเคยอยู่ตรงหัวใจเรามาตลอด
1: เอาเข้าจริงของที่เราหวงที่สุดบางทีมันอาจไม่ใช่ของที่เก็บใส่กล่องแต่เป็นบ้านทั้งหลังก็ได
0: ้นั่นสิแต่ติดตรงที่ว่าบ้านกำลังจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโดยเฉพาะช่วงเวลาที่ไม่มีพ่อแล้ว
2: กล่องนี้ของพัดกล้องเก่ากับเลนที่ห่อไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วฝุ่นจับหมดเลย
0: แม่จะเก็บกล้องไว้ใช่ไหมคะ
2: แม่กะว่าจะเก็บแค่ตัวเดียวที่เหลือจะลองเอาไปขายที่ร้านมือสอง
0: ขายเหรอคะแต่กล้องพวกนี้พ่อรักมากนะแม่จำได้ไหมพ่อไม่ยอมให้ใครจับเลย
2: หรือพายกับพีชชอบถ่ายรูปอยากเรียนรู้ใช้กล้องพวกนี้แม่ก็จะเก็บไว้ให้
1: ผมไม่ได้ชอบถ่ายรูปครับ
2: พายล่ะ
0: พายก็ไม่ได้อยากถ่ายรูปอะไรขนาดนั้นแต่พายก็ไม่อยากจะขายของพ
2: ่
0: อ
2: แม่รู้แต่ของบางอย่างถ้าเราไม่วางมันก็จะหนักไปตลอดทางนะพายแม่อยากให้บ้านใหม่ของเราโล่งๆหน่อยไม่ต้องเอาทุกอย่างไปหรอกนะ
0: แต่บางอย่างถ้าเราทิ้งมันจะไม่มีวันหาเจออีกเลยนะคะแม่
1: แม่ครับพีชช่วยยกหนังสือพ่อไปไว้ในกล่องนี้นะ
0: อย่ายัดมั่วสิเดี๋ยวมันช้ำพ่อชอบเล่มไหนเรียงไว้แบบนั้นพี่จำได้หมดเลยเ
1: อ้าวงั้นก็มาเรียงเองเลยสิ
2: ไม่ต้องเถียงกันหรอกลูกแม่ไม่ได้อยากให้ของพ่อหายไปจากบ้านแค่อยากให้มันได้อยู่ในที่ที่คนเห็นคุณค่าหนังสือพวกนั้นน่ะแม่ก็ว่าจะเอาไปบริจาค
0: แม่จะไม่ให้มีของพ่อเหลือไว้เลยเหรอคะ
2: พายบ้านใหม่เล็กลงแม่เอาทุกอย่างไปด้วยไม่ได้หรอกนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแม่จะทิ้งของพ่อจนหมด
0: แม่ไม่เข้าใจหรอกเวลาเห็นของพวกเนี้ยพายก็ยังรู้สึกเหมือนพ่อยังอยู่ถ้าแม่เอาไปขายเอาไปบริจาคแล้วเวลาพายคิดถึงพ่อจะมองหาอะไรได้บ้างล่ะคะ
1: นั่นสิครับของพวกเนี้ยบางทีมันก็เหมือนเป็นตัวแทนของพ่อเหมือนกันนะครับแม
2: ่ไม่ต้องมองหาหรอกพายพีทแค่หลับตาแล้วคิดถึงพ่อพ่อเขาก็อยู่ตรงนั้นแหละพายกับพีทต้องเรียนรู้ว่าของบางชิ้นอาจเก็บไว้ในกล่องได้แต่ความทรงจำบางอย่างมันต้องเรียนรู้ที่จะอยู่โดยไม่ต้องเก็บ
0: ตอนเราย้ายบ้านไม่ใช่ของทุกชิ้นจะได้ไปด้วยแต่บางสิ่งที่เราทิ้งไว้ข้างหลังก็อาจจะเป็นหัวใจของใครบางคน
1: ไอ้พีทฉันแวะมาหาน่ะก่อนกลับไปเก็บของต่อที่บ้าน
3: เสียใจด้วยนะเรื่องพ่อของนายอ่ะอีกรอบนะเพื่อน
1: ขอบใจมากฉันไม่เป็นไรแล้วนี่ฉันเอาการ์ตูนมาให้นายบอกว่าชอบเรื่องนี้ฉันคงไม่ได้เอาไปบ้านใหม่ด้วย
3: แน่ใจนะไม่มาเสียดายทีหลังล่ะ
1: ไม่อ่ะพรุ่งนี้รถย้ายของก็จะมาจริงๆแล้ว
3: แล้วนายไปพร้อมรถขนของเลยหรือเปล่าเนี่ย
1: ก็ต้องไปแหละ
4: อ้าวพีทเหรอ
1: สวัสดีครับลุงจาก
4: ได้ยินว่าจะย้ายบ้านกันแล้ว
1: ครับพรุ่งนี้ก็ต้องไปแล้วครับแม่บอกว่าต้องรีบเคลียร์ก่อนที่จะเปิดเทอม
4: ยังไงอ่ะชีวิตก็ต้องไปต่อแล้วนะแล้วก็รีบแบบเนี้ยมีหน้าล่ะไอ้โจเนี่ยมันหน้าเศร้าตลอดเลยเพื่อนสนิทจะย้ายบ้านนี่เอง
3: พ่อสังเกตเห็นด้วยเหรอ
4: เฮ้ย อยู่ด้วยกันแค่สองคนไม่รู้ว่าลูกแปลกไปได้ยังไงเห็นแต่ทำหน้าเศร้าๆจะร้องไห้เพื่อนจะย้ายบ้านนี่เองเฮ้ยเดี๋ยวก็เปิดเทอมก็เจอกันที่โรงเรียนอยู่ดีไม่เห็นจะต้องทำหน้าเศร้าเลยโตป่านนี้แล้ว
3: ผมก็นึกว่าพ่อสนใจแต่เรื่องงานอย่างเดียว
4: เฮ้ยเดี๋ยวพ่อไปส่งของลูกค้าก่อนเลยเว้ยฝากบอกแม่ด้วยนะขอให้โชคดีกับบ้านใหม
1: ่ครับลุงขอบคุณครับ
3: ฉันน่ะนึกว่าพ่อจะไม่เห็นว่าฉันเศร้าซะอีกคราวก่อนนะจักรยานล้มหน้าฟาดเขายังไม่รู้เรื่องเลยแถมวันนี้ยังพูดเยอะอีกต่างหาก
1: ในเหลือพ่อคนเดียวแล้วอย่าน้อยใจเยอะเลยเขาว่าพวกน้อยใจเนี่ยแก่ไปจะหัวล้านนะ
3: เออบางทีอ่ะฉันก็ไม่แน่ใจนะระหว่างที่พ่อไม่พูดกับพ่อไม่อยู่อันไหนมันดีกว่ากัน
1: เออเมื่อกี้ผ่านหน้าบ้านเห็นล้างจักรยานอยู่นี่เสร็จแล้วหรอ
3: เออเสร็จแล้วเหลือแต่รอยล้มคราวก่อนนี่แหละที่ยังอยู่เลย
1: งั้นก็เอาไปพ่นสีใหม่มั้ยล่ะจะได้ลบรอยเก่าไปเลย
3: ไม่ลบดีกว่าจะได้เก็บไว้จำว่านายอ่ะเคยช่วยฉันไว้มาอย่างไวโคตรประทับใจเลยแต่รอบหน้าถ้าฉันล้มอีกอ่ะคงไม่มีคนมาช่วยแล้ว
1: ก็อย่าล้มสิวะ
3: เฮ้ยยังก็เลือกได้เออถ้ามีเวลาว่างอ่ะก็แวะมาบ้างนะถึงบ้านจะอยู่ไกลกันแล้วก็เหอะ
1: เออฉันมาแน่แล้วฉันก็มีของฝากอีกอย่างด้วย
3: อะไรวะ
1: ความทรงจำของเพื่อนบ้านอย่างฉันไง
3: พูดซะซึ้งแต่เอาจริงอ่ะคืองกให้แต่การ์ตูนไม่กี่เล่มเอาเหอะเดี๋ยวเปิดเทอมไม่ได้เจอในโรงอาหารอยู่ดี
1: เออ เพื่อนบางคนเราไม่ได้จากเขาไปไหนหรอกเราแค่ย้ายออกจากระยะที่เคยได้ยินเสียงหัวเราะของกันและกันแต่ต่อให้ห่างกันแค่ไหนเสียงนั้นก็ยังอยู่ในใจเสมอ

0: ระวังระวัง
1: ยังไงขึ้นไปขนของพวกตู้ชั้นบนก่อนนะคะกล่องพวกนี้ค่อยขนขึ้นรถอีกคันก็ได้ของใช้ในครัวกับของห้องนั่งเล่นแยกไว้แล้วค่ะ
0: ครับครับ
2: แม่กล่องนี้ของพ่อใช่ไหมคะ
1: ใช่กล่องกล้องของพ่อไง
3: เก้าอี้ที่พ่อชอบนั่งในสวนไม่เอาไปด้วยใช่ไหมครับ
1: คงไม่ได้เอาไปหรอกพีทมันเก่าแล้วแถมบ้านใหม่ก็ไม่มีสวน
2: ตอนก่อนพ่อไปประจวบพ่อบอกว่าถ้าเรามีปัญหาอะไรให้มันนั่งตรงนี้แล้วค่อยๆ คิดให้ดีไม่ก็มาถามพ่อแต่ตอนเนี้ยต่อให้มานั่งก็ไม่มีใครให้ถามแล้ว
1: อย่าพูดแบบนั้นสิลูกพ่อแค่ย้ายไปอยู่ในอีกที่ที่เรามองไม่เห็นเท่านั้นเอง
0: เฮ้ย
1: เกิดอะไรขึ้น

0: ตายแล้วของที่แพ็คไว้ทำไมหล่นกระจัดกระจายเต็มไปหมดแบบนี้ล่ะ
1: กล่องนั้นของพ่อระวังหน่อยสิคะทั้งหนังสือกรอบรูปของพ่อแตกหรือเปล่าเนี่ย
2: คือผมก็ระวังแล้วนะครับมันหนักมากเลยครับแต่พอยกขึ้นเนี่ยกล่องมันก็ทะลุลงมาเลย
0: เฮ้ยดูสิของพังหมดแล้ว
2: เฮ้ยแบบนี้เนี่ยโทษผมไม่ได้นะคุณพวกคุณน่ะแพ็คของกันไม่ดีเองแล้วกล่องแบบนี้มีอีกไหมล่ะมีแบบที่หล่นมาเพาะแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดข้อของเสียหายเนี่ยผมไม่เกี่ยวนะ
0: ใครเป็นคนแพ็คกล่องนี้เนี่ยจะไม่มีใครตอบแม่เลยใช่ไหม
2: งั้นผมไปยกพวกตู้ก่อนกันละกัน
0: แล้วกล่องอื่นจะเป็นแบบพวกนี้อีกไหมเนี่ย
1: ไม่น่ามีแล้วมั้งคะ
0: พายพีทแม่ถามจริงๆใครเป็นคนแพ็คกล่องนี
1: ้กล่องเยอะแยะจะแย่ยังไงล่ะแม่ว่าใครเป็นคนแพ็คกล่องไหนอะแม่ถามเหมือนพวกเราตั้งใจจะทำให้มันเป็นแบบเนี้ย
0: แม่ก็ไม่อยากจะคิดหรอกนะ
1: ก็แค่อุบัติเหตุนะแม่ไม่ก็คนขนคงไม่ระวังแล้วก็โทษพวกเราอะ
0: ก็ได้งั้นเราก็ช่วยยกกันเองแล้วกันจะได้ไม่มีของเสียหายแบบนี้อีกแม่จะยกกล่องนั้นเอง
3: อุ้ยอย่ายกเลยแม
0: ่ทำไมล่ะ
3: แม่พีทเอง
1: พีทพูดอะไรน่ะ
3: กล่องนั้นพีทเป็นคนทำเองกล่องตรงนั้นก็ด้วยถ้าแม่ยกของมันก็จะร่วงลงมาหมดเหมือนกัน
0: ทำแบบนี้ทำไมพีททำข้าวของเสียหายแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมา
3: พีทแค่คิดว่าถ้าเราย้ายของไปไม่หมดแล้วก็คงได้อยู่บ้านนี้ต่ออีกหน่อยถ้ากล่องมันพังเราก็จะได้อยู่เก็บของต่ออีกวันเนี่ย
0: พีทยังไงเราก็ต้องย้ายวันนี้อยู่ดีรีบเก็บของพวกนี้ให้หมดกล่องไหนที่มันยกไม่ได้ก็บอกแม่มาแม่จะแพ็คใหม่เอง
1: แม่พายช่วยเก็บเอง
3: พีทขอโทษนะครับแม
0: ่มาช่วยพี่พายเก็บของเถอะพีท
1: นี่ซองจดหมายอะไรอ่ะหล่นมาจากหนังสือของพ
3: ่อมีเขียนอะไรหน้าซองด้วยนี่พี่พาย
1: ถึงรินจดหมายของแม่เหรอแม่ในหนังสือของพ่อเหมือนมีจดหมายของแม่ด้วยล่ะ
0: จดหมายอะไรพาย
1: แม่ลองเปิดดูสิคะ
0: ถึงรินผมแอบเขียนเอาไว้ไม่อยากแช่งตัวเองแต่ชีวิตก็ไม่แน่นอน
4: ถ้าวันไหนผมไม่ได้อยู่ข้างๆแล้วอย่าปล่อยให้หัวใจตัวเองเหงาเกินไปนะผมอาจจะไม่ใช่คนเก่งแต่ผมอยากให้รอยยิ้มของคุณกับลูกๆยังอยู่ในบ้านหลังนี้เสมอฝากบอกลูกๆด้วยว่าพ่อภูมิใจในทุกๆอย่างที่พวกเขาเป็น
0: รักคุณและลูกทั้งสองคนเสมอ
1: พ่อแอบเขียนจดหมายทิ้งไว้ให้พวกเรา
3: พ่อ
0: เขาไม่เคยไปไหนเลยลูกเราแค่ย้ายทุกอย่างออกไปแต่ทุกเสียงทุกความทรงจำของพ่อกับพวกเราจะตามพวกเราไปด้วยนะ
1: บ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะวันนี้เหลือแค่เสียงกล่องข้าวของโต๊ะตู้เตียงที่ถูกยกขึ้นรถไปแบบเศร้าๆแต่อย่างน้อยในกล่องใบหนึ่งเราก็ยังได้เจอหัวใจของพ่อที่ยังอยู่กับเราแม้พ่อจะไม่เคยพูดให้พวกเราได้ยิน

0: ถึงแล้วบ้านใหม่ของเราบ้านหลังนี้ถึงจะเล็กไปหน่อยแต่เราก็น่าจะอยู่กันได้นะอยู่แบบใกล้ชิดมากขึ้นกว่าเดิมด้วย
1: พอไม่มีสนามหญ้าไม่มีต้นไม้มันดูอึดอัดจังคะแม่
0: ไว้แม่จะหาต้นไม้เล็กๆมาวางไว้ในบ้านเพิ่มตรงประตูทางเข้าก็ยังพอวางได้นะกระถางต้นไม้อะวางตรงนี้ได้เลย
2: ห้องแคบกว่าเดิมเยอะเลยด้วยครับหน้าต่างนี่ก็เปิดอะฝืดๆนิดนึงด้วย
1: ไฟดวงนี้ก็เหมือนจะเปิดไม่ติดนะคะแม
0: ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ค่อยเรียกช่างมาดูให้นะ
2: งั้นเดี๋ยวพีทไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับแม่อุ๊ยแม่น้ำพุ่งจากก๊อกออกมาเลยนี่เปียกหมดเลยครับ
1: ก็รีบปิดสิเดี๋ยวก็ได้เปียกออกมาข้างนอกหรอก
2: โหจะปิดยังไงแล้วเนี่ยก๊อกมันแตกแล้วอะ
0: เดี๋ยวแม่ไปปิดปั๊มน้ำให้เอง

0: เช็ดตัวแล้วไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเถอะพีท
1: ไม่เป็นไรหรอกครับแม่เปียกแค่นี้เอง
2: เปียกทั้งหัวทั้งตัวยังบอกแค่นี้ยังไม่ทันไรเลยบ้านใหม่ก็ต้อนรับดีเลยทั้งหลอดไฟขาดทั้งก๊อกน้ำแตกจะมีอะไรอีกไหมเนี่ย
1: ยังไม่ได้ขึ้นไปข้างบนเลยอ่ะอาจจะมีอีกก็ได
0: ้วันแรกมันก็ต้องมีอะไรขาดขาดเกินเกินกันบ้างอยู่ไปอีกสักพักก็ลงตัวเองนั่นแหละลูกๆเอ้ย
2: แม่มีหนูด้วยอ่ะ
0: บ้านหลังใหม่เหมือนกำลังจะเริ่มต้นแต่กลับรู้สึกเหมือนทุกอย่างกำลังจะพังลงตั้งแต่ยังไม่ทันตั้งตัวกันเลย

0: ดีนะที่หนูตัวนั้นมันเป็นหนูแฮมสเตอร์ของข้างบ้านหลุดมาถ้ามีหนูท่อในบ้านนะพายได้ช็อกคาบ้านวันละหลายสิบรอบแน่เลยอ่ะ
1: หนูไม่มีแต่แมลงสาบอ่ะไม่แน่เดี๋ยวได้เห็นพี่พายน้ำลายฟูมปาก
0: โอ้ยพูดเหมือนเราไม่กลัวงั้นแหละมันก็บินใส่ก็กรี๊ดแตกเหมือนกันแหละ
2: บ้านเนี้ยแม่ให้เขามาทำความสะอาดก่อนแล้วรอบนึงนะไม่มีหรอกทั้งหนูทั้งแมลงสาบนะอันเนี้ยกับข้าวแม่ซื้อมาจากร้านใกล้ๆแถวเนี้ยเห็นว่าแกงไก่ร้านนี้ก็อร่อยนะ
0: อืมงั้นพายขอชิมหน่อยนะอืมว้าเผ็ดมากเลยแม่แม่ไปฟังจากไหนว่าร้านนี้อร่อยอ่ะโอ้ย
2: แม่เห็นเขามุงซื้อกันคนที่ต่อแถวก็บอกว่าอร่อยดีงั้นเอางี้ลองแกงจืดวุ้นเส้นดูสิ
1: มาเดี๋ยวพีทลองเองมันจืดแปลกๆอะครับเหมือนกับมันใส่น้ำเยอะเกินอะนี่ถ้ายังอยู่บ้านเก่าก็คงได้กินกับข้าวร้านป้าแตงพีทชอบแกงส้มร้านนั้นที่สุดเลยอะเผ็ดนิดนึงเปรี้ยวหน่อยกินกับไข่เจียวด้วยโหสุดยอดเลย
0: เออพี่ก็ชอบข้าวเหนียวมะม่วงร้านหน้าตลาดนัดวันเสาร์แม่ยังจำได้ไหมที่แม่แอบต่อแถวให้พายตอนฝนตกทั้งตัวเปียกหมดเลย
2: จำได้สิวันนั้นพายถือร่มให้แม่แล้วลื่นล้มกลางตลาดคนแถวนั้นหัวเราะกันใหญ่เลย
1: แต่บ้านนี้ไม่มีตลาดนัดแบบนั้นแล้วสิตรงหัวมุมที่แม่ไปตลาดวันนี้เห็นแต่ร้านตึกๆไม่มีบรรยากาศเลยอะ
2: ที่นี่ก็มีตลาดวันหยุดนะลูกแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่ว่าแถวเนี้ยก็มีของกินหลายอย่างแม่เดินผ่านมาเห็นร้าน

0: ก็ขาดพ่อไปคน
1: พ่อก็คงอยากให้เรากินข้าวให้อร่อยกันนะพาย
0: ใครว่าของใหม่ดีกว่าของเก่าบ้านหลังนี้ดูเหมือนใหม่แต่ไม่มีตรงไหนที่เรารู้สึกเหมือนบ้านเลยทุกอย่างมันแปลกไปหมดของเก่าถึงจะโทรมแต่เราก็มีความสุขในนั้นแล้วพวกเราจะมีความสุขกับของใหม่ได้ยังไงในเมื่อสิ่งที่เรารักที่สุดมันไม่ได้ย้ายมาอยู่ด้วยเลย

0: ย้ายเข้าบ้านใหม่แล้วเหรอเห็นแกโพสต์สตอรี่
1: อือย้ายแล้วบ้านเล็กแต่แม่บอกอบอุ่นอบอุ่นจนอึดอัดแถมของพังทั่วบ้านเลยล่ะ
0: ขนาดนั้นเลย
1: เออดิบ้านหลังใหม่นี่นะเสียงก๊อกน้ำแรงดีจนน้ำกระเด็นใส่หน้าเลยอ่ะ
0: โอ้ยไหวมั้ยเนี่ยแกปี๊แตกมั้ยเนี่ย
1: ไม่อยากพูดเยอะสงสารแม่แต่ความจริงมันก็อบอุ่นนะตรงที่แม่พยายามเข้มแข็งเพื่อเรากับพีทแต่มันก็อึดอัดตรงที่เราอ่ะยังคิดถึงบ้านเก่าอยู่ตลอดเวลาเลยล่ะ
0: โอ้ยโลกสวยหน่อยอย่างน้อยบ้านใหม่ก็ใกล้ที่โรงเรียนไม่ต้องตื่นตีห้าแบบเมื่อก่อนไงฉันยังจำได้เลยนะว่าแกหลับในคาบชีวะครูจิตราเลี่ยงเถียงครูว่าหนูแค่หลับตาฟังค่ะ
1: โคตรอายแต่อยากแถไว้ก่อนอ่ะ
0: เอาจริงๆนะแกเนี่ยโชคดีจะตายบ้านใหม่อ่ะเดินมา15นาทีก็ถึงโรงเรียนแล้วฉันยังต้องนั่งรถ2ต่อทุกวันเลย
1: ก็จริงแต่บ้านใหม่เนี่ยมันเงียบเกินไปอ่ะเหมือนไม่มีเสียงอะไรเลยบ้านเก่าต่อให้ไม่ได้พูดกันนะแต่ก็ยังได้ยินเสียงพ่อเสียงทีวีเสียงคนข้างบ้านร้องคาราโอเกะบ่อยๆเลยอ่ะ
0: นี้แหละเดี๋ยวก็ชิน
1: ถ้าจะยาก
0: ย้ายบ้านใหม่มันก็ต้องใช้เวลาเหมือนตอนที่ฉันย้ายโรงเรียนใหม่ๆตอนช่วงม.ต้นไงตอนแรกๆก็เกลียดสุดๆแต่พอไปอยู่สักพักดันได้เป็นเพื่อนสนิทกับแกเราก็เริ่มมีมุมที่เราชอบได้บ้างไง
1: มุมที่ชอบเหรอตอนนี้ยังหาไม่เจอเลย
0: ตอนนี้อาจจะยังแต่พรุ่งนี้ลองเดินไปดูแถวรอบๆบ้านใหม่สิอาจจะมีร้านน้ำปั่นอร่อยกว่าร้านเก่าก็ได้ใครจะรู้
1: พูดเหมือนง่ายเลยนะ
0: ก็ต้องเริ่มจากอะไรเล็กๆก่อนดีเวลาฉันเบื่อบ้านน่ะฉันจะออกไปเดินเล่นแถวปากซอยเจอร้านใหม่เมื่อไหร่ก็ถือว่าชนะแล้วแหละวันนั้นน่ะ
1: ฟังดูดีเหมือนกันนะ

0: รินเป็นไงบ้างย้ายของเสร็จแล้วหรอ
1: ยังเหลืออีกเยอะเลย
0: แล้วลูกๆล่ะเข้าบ้านใหม่แล้วเป็นยังไง
1: ติทุกอย่างเหมือนทุกคนพยายามทำตัวให้ปกติแต่ฉันก็รู้ดีนะว่ามันไม่ปกติเลยกินข้าวเสร็จปุ๊บก็แยกย้ายกันเข้าห้องไม่ได้มานั่งคุยเหมือนตอนอยู่บ้านนู้นเลย
0: มันยังใหม่สำหรับเด็กๆนะลินสองคนนั้นเพิ่งเสียพ่อแล้วยังต้องเสียบ้านอีกมันก็คงเหมือนโลกหมุนเร็วเกินไปเลยตั้งตัวไม่ทันน่ะ
1: ฉันก็พยายามให้เขาเห็นด้านดีๆของชีวิตใหม่นะแต่เอาเข้าจริงเสียงหัวเราะในบ้านมันหายไปจริงๆนะ
0: เดี๋ยวมันจะกลับมาเองละรินแค่ตอนนี้ฝนยังไม่หยุดตกก็แค่นั้นแหละ
1: บางครั้งพายุมันไม่ได้มาลูกเดียวหรอกพอหนึ่งลูกผ่านไปอีกลูกก็ถาโถมต่อเข้ามาจนเราไม่รู้เลยว่าช่วงไหนกันแน่ที่เรียกว่าฟ้าหลังฝนได้แต่บอกตัวเองทุกวันว่าหน้ามรสุมสักวันมันก็ต้องผ่านไปขอแค่เรายังมีแรงพอจะยืนอยู่ตรงนี้เพื่อรอวันที่ฟ้าจะเปิดอีกครั้ง

0: อารมณ์ไหนเนี่ยพี่พายช่วยมาเดินหาตลาดนัด
1: เมื่อคืนคุยกับลี่มันพูดเรื่องน้ำปั่นก็เลยอยากกินขึ้นมาว่าไปร้านที่ตลาดนัดบ้านเก่าเรามันอร่อยมากเลยนะแล้วก็มีโมจิผลไม้ขายด้วยหวานหนุกๆอร่อยสุด
0: ๆเฮ้ยแล้วที่นี่จะมีไหมเหรอแค่ตลาดนัดอยู่ตรงไหนก็ยังไม่รู้เลยจะหาเจอไหมเนี่ย
1: ก็แม่บอกเองว่าแถวนี้มี
0: แม่ก็ไม่อยู่อีกไม่รู้ว่าไปไหน
1: ถามคนแถวนี้เอาก็ได้เขาน่าจะรู้อยู่แล้วพี่คะแถวนี้มีตลาดนัดช่วงเย็นไหมคะ
2: มีจ้าเดินตรงไปข้างหน้าเลยสุดซอยเลี้ยวขวาอีกนิดเดียวเห็นหลังคาผ้าใบสีแดงๆนั่นแหละตลาด
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบ

0: คุณค่ะเห็นไหมไม่ไกลเลยแค่ข้ามถนนไปฝั่งโน้นโน้นเหมือน
1: อุ้ยพี่พายรอก่อนดีแถวนี้เขาขับรถกันเร็วชะมัดเลยเนี่ย
0: ก็ข้ามให้มันเร็วๆสิ
1: อุ้ยพี่พายระวัง
0: โอ้ย
1: พี่พายอ้าวเฮ้ยทำคนล้มแล้วหนีเหรอพี่พายพี่พายเจ็บไหมนะพี
0: ่ก็แค่ถลอกนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอก
1: โหไม่เป็นไรอะไรเนี่ยเกือบโดนชนแล้วนะ
2: ระวังหน่อยสิลูกถนนเส้นเนี้ยรถมันชอบขับเร็วไหวไหมนะช่วย
0: ขอบคุณค่ะ
1: งั้นกลับบ้านนึงเถอะอย่าเพิ่งไปหาเลยตลาดอ่ะ
0: โหยแต่ว่ายังไม่ได้กินน้ำปั่นกับโมจิผลไม้เลยนะพี่ไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อย
1: เอาแล้วแผลที่แขนกับขานั่นล่ะเดี๋ยวแม่เห็นได้ตกใจตายก่อนแน่พี่ภัย
0: ก็ได้ก็ได้กลับไปทำแผลก่อนแม่มาดีกว่า

0: ทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวใส่ยาให้ตรงแผลถลอกนะพี่พาย
1: อืมเบาๆไม่อยากแสบ
0: ยังไงมันก็ต้องแสบหรือเปล่านี่ใส่ยาแล้วนะ
1: โอ้ยโอ้ยแสบอ่ะ
2: พายนั่นทำไมเป็นแผลถลอกขนาดนั้นล่ะลูก
1: คือ
2: พีทยังไง
0: คือว่าคือพี่พายโดนมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวตอนจะไปตลาดนัดนะครับแม่
1: แผลนิดเดียวเองแม
2: ่ไหนดูซิเป็นยังไงเจ็บตรงไหนอีกไหมหูยขาดูซิเลือดออกขนาดเนี้ยทำไมไม่ระวังตัวเลยลูก
0: แถวนั้นรถมันเยอะครับแม่วิ่งเร็วด้วยพี่พายข้ามถนนก็ไม่ยอมดู
1: นายพีท
2: ใครมากดกริ่งมีใครสั่งของอะไรหรือเปล่าลูก
0: เดี๋ยวพีทไปดูเองครับ
2: แน่นะพายว่าเจ็บนิดเดียวไปโรงพยาบาลไหมลูก
1: ไม่ต้องหรอกแม่พายยังไม่ได้เป็นอะไรมากจริง
2: ๆเฮ้ยมาเดี๋ยวแม่ทำแผลต่อให้เอง
0: แม่คุณย่ามาครับ
2: คุณแม่
1: คุณย่าสวัสดีค่ะ
3: ย่ามาเยี่ยมอยากมาเห็นว่าหลานย่าน่ะอยู่กันยังไงอุ้ยแล้วนั่นยายพายทำไมถึงเป็นขนาดนั้นน่ะแผลเต็มตัวเกิดอะไรขึ้นลูก
1: เต็มตัวที่ไหนคะแค่แขนกับขานิดหน่อยเอง
0: โอ้โหพี่พายเขารักถนนนะครับก็เลยลงไปแนบชิดกันมาแป๊บนึง
3: นี่ย่าไม่ตลกด้วยหรอกนะพีทแล้วนี่แขนขาร้าวหักหรือเปล่าให้หมอเขาดูหรือยังอย่าบอกนะว่าทำแผลกันเองนี่เธอดูแลลูกยังไงเนี่ย
2: ลินก็ถามลูกอยู่ค่ะว่าอยากไปโรงพยาบาลหรือเปล่าแต่พายบอกว่าไม่ต้องเท่าที่ดูก็แผลนิดหน่อยจริงๆแล้วค่ะคุณแม
3: ่นี่เด็กเรียนจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเองอ่ะเจ็บมากแค่ไหนคนเป็นแม่เนี่ยต้องตัดสินใจสิไม่ใช่ปล่อยให้ลูกพูดคำเดียวแล้วก็เชื่อตาม
1: พายเล่นบาสโดนชนล้มเจ็บกว่านี้อีกยังไม่เป็นอะไรเลยค่ะคุณย่า
3: จะไม่เป็นไรได้ยังไงที่ไม่ยอมไปโรงพยาบาลเนี่ยอย่าบอกนะว่าเพราะมันเปลืองเงินน่ะ
2: รินยังไม่ได้พูดแบบนั้นเลยนะคะคุณแม
3: ่ฉันก็ไม่ได้ต้องรอให้เธอพูดหรอกมั้งที่เธอยอมปล่อยบ้านหลังเก่าไปแล้วมาอยู่บ้านเล็กแค่นี้เนี่ยมันก็ชัดแล้วว่าเธอน่ะไม่มีปัญญาดูแลลูก
0: แค่พวกเราไปตลาดหาของกินแล้วพี่พายล้มเรื่องมันทำไมไกลขนาดนั้นได้ล่ะครับคุณย่า
3: หาของกินเหรอบ้านเนี้ยมันไม่มีของกินหรือไงถึงต้องออกไปเสี่ยงตายกันกลางถนนแบบนั้นน่ะ
0: โอ้ไปตลาดนะครับคุณย่าไม่ได้ไปชายแดนครับ
3: ย่าก็พูดเพราะว่าเป็นห่วงย่าเสียพ่อเราไปคนนึงแล้วย่าจะไม่ยอมเสียหลานสองคนไปอีกนะ
2: คุณย่าพูดเพราะเป็นห่วงเราสองคนนะพายพีท
3: ไม่ต้องมาพูดแทนฉันเด็กก็คือเด็กจะเข้าใจอะไรได้หมดเธอเป็นแม่น่ะต้องดูแลลูกให้ดีสิ
2: รินก็พยายามอยู่ค่ะถึงตอนนี้จะมีรินคนเดียวแต่รินก็จะดูแลลูกให้ดีที่สุดอีกอย่างพายกับพีทก็โตพอจะรับผิดชอบตัวเองแล้วค่ะ
3: จะบอกว่าไอ้ที่ลูกเจ็บเนี่ยเธอไม่เกี่ยวอย่างนั้นสิถ้ารู้ตัวว่าดูแลไม่ได้เนี่ยก็อย่าฝืนฉันขอพูดตรงๆเลยนะรินฉันดูออกตั้งแต่วันงานศพพัดแล้วว่าเธอเนี่ยไม่มีทางรับมืออะไรได้หรอกอย่างเธอเป็นแค่แม่บ้านจะเลี้ยงลูกดูแลลูกสองคนให้ดีได้ยังไงถ้าหมดสมบัติของพัดเนี่ยหลานฉันจะมีสภาพยังไงก็ไม่รู
2: ้รินไม่มีทางปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นหรอกค่ะรินก็กำลังคิดอยู่ว่าจะหางานหาเงินยังไงได้บ้าง
3: เอาอย่างนี้ก็แล้วกันในเมื่อเธอดูแลลูกไม่ไหวฉันจะรับหลานของฉันไปดูแลเองพายกับพีทจะได้มีชีวิตที่ดีกว่าอยู่กับเธอ
4: ตอนเราย้ายบ้านเรามักคิดว่าแค่ขนของให้หมดก็พอแต่ไม่มีใครบอกหรอกว่ามันอาจจะมีของที่เราไม่ทันเห็นติดมาด้วยไม่ใช่แค่เฟอร์นิเจอร์หรือว่ากล่องเก็บของเก่าแต่อาจจะเป็นความโกรธความเสียใจหรือคำที่ยังไม่ได้พูดออกมาเหมือนเรากำลังเปิดกล่องที่ไม่คุ้นตาในบ้านใหม่โดยไม่รู้เลยว่าข้างในดันมีระเบิดเวลาซ่อนอยู่
5: ในสายฝนขอบคุณทุกหัวใจที่ร่วมเดินทางเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับเรา
6: ติดตามเรื่องราวของลูกไม้ในสายฝนตอนต่อไปที่คนลูกทุ่ง FM 103 แอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง YouTube Fan Page Podcast คนลุกทุ่งขอบคุณการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
7: เสียงจากผู้ทานอะวาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
8: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแล้วทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
7: อะวาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
9: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินก็ตายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
6: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMush Room Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5สักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรหรอครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเกล็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5ท่ามกลางบรรยากาศอาลัยพระราชวงศ์ผู้นำผู้แทนระดับสูงนานาประเทศเข้าร่วมพิธีคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์โดยพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5จัดขึ้นในวันนี้เวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลซึ่งก่อนเริ่มพิธีมีขบวนเคลื่อนพระบรมศพจากพระราชวังไปยังอาสนวิหารท่ามกลางบรรยากาศความอาลัยของประชาชนชาวนอร์เวย์ที่เฝ้าตามเส้นทางเพื่อถวายความเคารพครั้งสุดท้ายแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้สะท้อนความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: ททตั้งเป้ารายได้ท่องเที่ยวปี69แต่ 2.7 ล้านล้านโตไม่ต่ำกว่า 7% ดันต่างชาติเที่ยวไทย33ล้านคนคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
7: นางถาปณีเกศไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.กล่าวว่าเป้าหมายภาคการท่องเที่ยวในปี2569ตั้งเป้านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเที่ยวไทยแตะ33ล้านคนและททท.มั่นใจตอนนี้จำนวนและรายได้สูงกว่าเป้าหมายพื้นฐานที่วางเอาไว้โดยตั้งเป้ารายได้ 2.7 ล้านล้านบาทโตไม่ต่ำกว่า 7% เมื่อเปรียบเทียบกับปี2568ที่อยู่ที่ 2.6 ล้านล้านบาทโดยแบ่งเป็นรายได้จากตลาดต่างประเทศ 1.6 ล้านล้านบาทตลาดในประเทศ 1.1 ล้านล้านบาทอย่างไรก็ตามแม้การท่องเที่ยวตั้งแต่ต้นปี2569จะต้องเผชิญกับปัจจัยรุมเร้าจากความขัดแย้งในภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ยอดรวมต่ำกว่าที่มีการคาดการเอาไว้เล็กน้อยแต่สถานการณ์โดยรวมยังคงอยู่ในระดับปานกลางและในปี2570ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายโดยการเร่งการฟื้นตัวด้านเศรษฐกิจวางแผนผลักดัน Health and Wellness ที่เป็นเป้าหมายให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่องเที่ยวไทยไม่ต่ำกว่า35ล้านคนและเป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า3ล้านล้านบาทณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเมืองหลักในการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยจะประสานความร่วมมือกับทางการญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการติดตามสภาพอากาศและการประเมินความเสี่ยงต่างๆอย่างต่อเนื่องหากการประเมินแล้วพบว่าจำเป็นจะต้องดำเนินมาตรการใดๆทั้งไทยและญี่ปุ่นพร้อมทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทางด้านข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงการจัดทำและเตรียมแผนการอพยพเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นพร้อมขอยืนยันว่านักกีฬาไทยทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่โดยจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักกีฬาเป็นหลัก
8: ซ้ายขับช้าขวาขับเร็วรักษาวินัยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงมันเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
0: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: มีกระเป๋ามี

0: ดิน
1: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
2: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
1: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
3: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
4: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: การกีฬานั้นนอกจากจะให้ความสนุกสนานและความสมบูรณ์แก่ร่างกายแล้วยังให้ผลดีทางจิตใจได้อย่างมากมายนักกีฬาที่ได้รับการฝึกหัดอบรมอย่างดีแล้วย่อมมีใจแน่วแน่ตัดสินใจได้รวดเร็วมีความเพียรพยายามไม่ย่อท้อและมีความหนักแน่นรู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักให้อภัยผู้มีใจเป็นนักกีฬาจึงเป็นผู้ที่มีประโยชน์ต่อสังคมและน่าคบหาสมาคมด้วยอย่างยิ่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาประจำปี2507ณกรีฑาสถานแห่งชาติกรมพละศึกษา27พฤศจิกายน2507สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเทิดเกล้าชาวไทยพบกันทุกวันนะคะตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกและสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพบกทั้งภาค AM และ FM รายการเทิดเกล้าชาวไทยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงสร้างคุณูปการแก่ประเทศไทยเรารวมถึงเรื่องราวที่เป็นเกร็ดน่ารู้และก็เรื่องราวประวัติศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วงวันนี้เมื่อในอดีตมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะพบกับดิฉันมาณัฐมนต์ภักธนนท์รับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่เป็นเพื่อนคุณค่ะคุณผู้ฟังคะพูดถึงผลงานที่เป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาแล้วนี่มีมากมายไปดูที่บ้านกุดนาขามกันค่ะก็มีมรดกแห่งภูมิปัญญาซึ่งเป็นความภูมิใจอันยั่งยืนของชาวบ้านกุดนาขามค่ะงานหัตถกรรมไทยอันหลากหลายด้วยรูปแบบและลวดลายอันงดงามถูกถักทอรังสรรค์และสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นด้วยความอดทนความเพียรพยายามและความรักในงานช่างอย่างเต็มเปี่ยมทุกชิ้นงานเปรียบเสมือนผลผลิตแห่งความรักและก็ความกตัญญูต่อพื้นแผ่นดินไทยเพื่อสร้างชีวิตสร้างครอบครัวนำรายได้มาสู่ชุมชนและยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายในศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครถือเป็นแหล่งรวมภูมิปัญญาและความสามารถของชาวบ้านอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นงานเซรามิกและเครื่องปั้นดินเผาอันเลื่องลือเรื่องชื่อนะคะตลอดจนงานทอผ้าไหมที่ต้องอาศัยความประณีตในทุกเส้นใยซึ่งสมาชิกกลุ่มก็ได้รับการเรียกว่ามีค่าตอบแทนจากการสร้างสรรค์ศิลปะนี้นะคะชิ้นงานอย่างเป็นธรรมแต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็คือความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิตที่ครั้งหนึ่งเคยได้ร่วมทอผ้าไหมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายจนได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปีพ.ศ. 2535ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นอกจากงานผ้าไหมและเครื่องปั้นดินเผาแล้วอีกหนึ่งผลงานอันน่าภาคภูมิใจของสมาชิกก็คืองานปักผ้าชุดโขนพระราชทานสนองพระราชเสวนีของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์โขนไทยโดยสมาชิกกลุ่มงานปักผ้าก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปักลวดลายในส่วนต่างของชุดโขนอย่างวิจิตรบรรจงอาทิสนับเพลานวมคอรัดเอว ชายไหวชายแกรงและอินทนูแม้จะเป็นงานที่ต้องอาศัยทักษะชั้นสูงแต่ด้วยต้นทุนความรู้ทางงาน เรื่องงานของการช่างศิลป์พื้นฐานที่มีอยู่นั้นประกอบกับความมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานให้อยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยทำให้สมาชิกทุกคนสามารถสร้างสรรค์ผลงานชั้นครูนี้ได้อย่างงดงามด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยและมุ่งหวังให้ราษฎรไทยมีอาชีพและวิถีชีวิตที่มั่นคงงานหัตถกรรมเหล่านี้จึงเปรียบเสมือนดอกผลแห่งพระเมตตาที่ผลิบานมอบทั้งความสุขความอยู่ดีกินดีและความภาคภูมิใจให้แก่ชาวบ้านกุฏนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะย้อนกลับไปเมื่อพ.ศ. 2503การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรปของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาสู่คำถามสำคัญว่าหากสตรีไทยจะเป็นตัวแทนของชาติควรมีเครื่องแต่งกายที่บอกเล่าความเป็นไทยอย่างไรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญศึกษาการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักและก็นำรูปแบบดั้งเดิมมาประยุกต์เข้ากับวิธีการตัดเย็บสมัยใหม่จนเกิดเป็นชุดไทยพระราชนิยม8แบบซึ่งมิได้มุ่งเพียงความงดงามหากยังสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยและเหมาะสมกับการใช้งานในยุคสมัยนั้นตลอดระยะเวลากว่า60ปีชุดไทยได้พัฒนาจากฉลองพระองค์ที่ทรงในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศสู่เครื่องแต่งกายที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยของสตรีไทยและกลายเป็นภาพจำของความเป็นไทยที่ได้รับการเผยแพร่ไปทั่วโลกปัจจุบันค่ะเส้นทางของชุดไทยในฐานะตัวแทนของชาติกำลังก้าวต่อไปสู่การได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่16มีนาคม2567เสนอชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติเข้าสู่กระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกโดยมีชื่อรายการภาษาอังกฤษว่าชาติไทย Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai National Custom ค่ะแล้วก็อยู่ระหว่างการพิจารณาในรอบปี2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีบทบาทสำคัญในการสืบสานและนำเสนอชุดไทยสู่บริบทร่วมสมัยและเวทีนานาชาติทรงพระวิริยะอุตสาหะในการศึกษาต่อยอดองค์ความรู้และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตตลอดจนเผยแพร่เรื่องราวของชุดไทยให้เป็นที่เข้าใจในระดับนานาชาติการเดินทางของชุดไทยสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกหากได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งที่ประเทศไทยจะได้รับจึงไม่ใช่เพียงความภาคภูมิใจหากยังเป็นโอกาสสำคัญในการอนุรักษ์องค์ความรู้งานช่างฝีมือและการสืบทอดวัฒนธรรมเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักเข้าใจและภาคภูมิใจในความเป็นไทยสืบไปค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

ค่ะคุณกำลังฟังรายการเทิดเกล้าชาวไทยอยู่นะคะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ตรงกับวันที่10กันยายนวันนี้เมื่อในอดีต10กันยายนเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระพันวสาอัยกาเจ้าเจ้านาย6แผ่นดินสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยกาเจ้าเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่10กันยายน2405และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่17ธันวาคม2498ทรงมีพระนามเดิมว่าพระเจ้าลูกเธอเจ้าพระองค์เจ้าสว่างวัฒนาเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่สมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตาพระองค์ทรงเป็นพระภรรยาเจ้าในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีในพ.ศ. 2423ค่ะสมเด็จพระพันวสาอัยกาเจ้าทรงดำรงพระชนชีพยืนยาวถึง6แผ่นดินก็คือรัชกาลที่4จนถึงรัชกาลที่9และบางครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแผ่นดินก็มีการเฉลิมพระนามาภิไธยใหม่เช่นเมื่อครั้งพระองค์เจ้าอนันทมหิดลนะคะจะขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่8ในพระราชวงศ์สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชชนนีบรมราชเทวีนะคะก็ส่งเปลี่ยนฐานะจากสมเด็จพระมาตุฉาเจ้าเป็นสมเด็จพระอัยกาเจ้าเคยทรงปรารภด้วยความเศร้าพระราชหฤทัยว่าดูใครๆก็ตายกันไปหมดได้มีชีวิตยืนอยู่ก็ไม่เห็นมีอะไรจะดีเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนชื่อมาจนจะจำชื่อตัวเองไม่ได้เมื่อเรียงพระนามของพระองค์แต่แรกประสูติแล้วเนี่ยก็จะพบว่าทรงมีการเฉลิมพระนามาภิไธยถึง7ครั้งด้วยกันค่ะในรัชกาลที่4นะคะมีพระนามว่าพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าสว่างวัฒนาพอมารัชกาลที่5ก็มีพระนามโดยลำดับว่าพระเจ้าน้องนางเธอพระองค์เจ้าสว่างวัฒนาสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระราชเทวีสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีในรัชกาลที่6ก็มีพระนามว่าสมเด็จพระมาตุฉาเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีพอมารัชกาลที่7ก็มีพระนามว่าสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสามาตุฉาเจ้าแล้วก็ในรัชกาลที่8ถึงรัชกาลที่9นะคะก็มีพระนามว่าสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยกาเจ้าค่ะก็ที่กล่าวมาข้างต้นนะคะเป็นพระนามที่เป็นทางราชการยังมีพระนามที่ไม่เป็นทางการอีก4พระนามด้วยกันค่ะก็ได้แก่พระองค์หญิงกลางสมเด็จพระตำหนักสมเด็จสวนหงแล้วก็สมเด็จวังสะปทุมด้วยค่ะตลอดเวลา93ปีในพระชนชีพส่งพบเห็นเหตุการณ์สำคัญใหญ่น้อยในบ้านเมืองมากมายได้ส่งเรียนรู้ด้วยพระสติปัญญาและกำลังพระทัยที่เข้มแข็งทำให้มีสายพระเนตรกว้างไกลจึงพระราชทานพระราชทรัพย์และก็ส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษาและก็สาธารณสุขเช่นทรงสนับสนุนกิจการตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเรื่อยมาของโรงพยาบาลโรงสมัยก่อนเรียกว่าโรงศิริราชพยาบาลนะคะแล้วก็โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาค่ะด้านการศึกษาเนี่ยพระองค์ก็ได้พระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อบำรุงโรงเรียนต่างๆทั้งในส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคอาทิเช่นโรงเรียนราชินีกรุงเทพมหานครโรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นต้นค่ะส่วนพระราชกรณียกิจสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือการรับดอกไม้ธูปเทียนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชินีนาถถวายในวันราชาภิเษกสมรสที่ทรงจัดณวังสะปทุมเมื่อวันที่28เมษายนพ.ศ. 2493สมเด็จพระพันวสาอัยกาเจ้าถวายน้ำพระมหาสังแล้วก็ทรงเจิมทั้งสองพระองค์เมื่อทรงเจิมสมเด็จพระบรมราชินีนาถเรียบร้อยแล้วก็ตรัสว่าอ้าวหันออกไปยิ้มกับผู้คนที่เขามางานสิเขาอุตส่าห์มากันเต็มๆออกไปให้เขาเห็นหน่อยนี่ก็เป็นคำกล่าวของพระองค์ท่านนะคะในงานที่สำคัญมากๆเลยค่ะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราช
สำหรับพระบรมราชินีนาถนั่นเองนะคะแต่ช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

ค่ะคุณกำลังฟังรายการเทิดเกล้าชาวไทยอยู่นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์กันค่ะเนื่องจากวันที่6พฤศจิกายน2569นะคะจะมีการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประจำปี2569เพื่อเชิญภาพพระกฐินเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งนี้ค่ะกองทัพเรือเขาก็ได้มีการกำหนดการฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อการเสด็จพระราชดำเนินไปส่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระพักตรประจำปี2569ก็ขอเชิญประชาชนนะคะสามารถชมการซ้อมจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนี้ได้ค่ะโดยการซ้อมย่อยเนี่ยจะมีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยในวันที่17กันยายน2569แล้วก็23กันยายนแล้วก็มีวันที่8ตุลาคม15ตุลาคมซ้อมใหญ่นะคะก็จะยิ่งใหญ่เลยก็คือมีในวันที่21ตุลาคมแล้วก็ครั้งที่2จะมี28ตุลาคม2569ค่ะก็จะเริ่มกันเคลื่อนขบวนเนี่ยตั้งแต่บริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา15นาฬิกานะคะแล้วก็ไปสิ้นสุดที่วัดอรุณราชวรารามสามารถที่จะชมได้นะคะบริเวณใต้สะพานพระราม8ค่ะแล้วก็ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8นะคะสำหรับใต้สะพานพระราม8นี้แล้วก็มีที่สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามแล้วก็วัดอรุณค่ะส่วนฝั่งพระนครนะคะก็ไปกันได้ที่สวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมนท่ามหาราชแล้วก็ท่าช้างค่ะสำหรับวันจริงก็คือจะจัดขึ้นวันที่6พฤศจิกายน2569นั่นเองค่ะก็สามารถร่วมรับเสด็จแล้วก็รับชมการฝึกซ้อมได้นะคะตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีจนถึงวัดอรุณเลยค่ะก็จะมีการซ้อมอีกครั้งอย่างที่กล่าวไปก็คือวันที่17กันยายนนี้ค่ะเริ่ม15นาฬิกานะคะบ่าย3ค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์อีกงานนึงค่ะอันนี้เราก็ประชาสัมพันธ์กันเรื่อยๆเลยอยากให้ไปชมกันนะคะสำหรับการจัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาค่ะซึ่งก็ทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจัดขึ้นในวันที่5พฤศจิกายนจนถึงวันพฤหัสบดีที่10ธันวาคมที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะก็เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็ในปีมหามงคลเฉลิมชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะไปชมกันได้นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการแสดงนาฏศิลป์ที่มากกว่านั้นเพราะว่าเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมของไทยนะคะซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยได้วางรากฐานไว้อย่างดีเลยแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็ส่งให้ความสำคัญเรื่องนี้นะคะรักษาศิลปะชั้นสูงของไทยให้งดงามไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานของเราเลยค่ะการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาเนี่ยนะคะน่าดูมากๆเลยค่ะมีรอบของการชมเนี่ยนะคะเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ก็มีบัตรราคา 2,000 บาท 1,800 บาท 1,000 บาท 800 บาทแล้วก็ 600 บาทรอบนักเรียนก็ 200 บาทค่ะเปิดจำหน่ายแล้วนะคะผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.com สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook โขน Performance โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพหรือติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022623456ค่ะโอ้เป็นเรื่องที่น่าจับตาเพราะดำเนินเรื่องเนี่ยตามบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1เลยนะคะเป็นตอนที่พระลักษมีอวตารมาเป็นนางสีดาแล้วก็ราชาพิเศษกับพระรามซึ่งเป็นพระนารายณ์อวตารมาเมื่อติดตามพระรามออกไปผนวดในป่าเนี่ยนะคะก็ถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปยังกรุงลงกาค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องติดตามชมกันนะคะสำหรับโขนตอนสีดาค่ะวันที่ทบทวนกันอีกทีนะคะก็จะมีการจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่5พฤศจิกายนจนถึงวันพฤหัสบดีที่10ธันวาคมที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรับชมกันได้นะคะ
ค่ะคุณผู้ฟังคะรายการเทิดเกล้าชาวไทยดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะกลับมาพบกับรายการเทิดเกล้าชาวไทยได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้เที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกและสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพ บกทั่วประเทศทั้ง AM และ FM ค่ะวันนี้ดิฉันมาดาธมนต์ภัทรนันท์ต้องกล่าวลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: ตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกระายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านไม่ได้ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือด

0: ูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: งนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกระตายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า 5:00 นถึง 5:30 นทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพ บกทั่วประเทศครับ
2: ตื่นมารับอากาศสดชื่นแจ่มใสพร้อมๆกันครับ
1: ครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศแจ
2: ้
1: งนะครับโดยเฉพาะในโซนภาคเหนือของประเทศไทยนะครับหลังจากที่น่านนั้นก็ประสบอุทกภัยในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่แล้วนะ
2: ครับ
1: ครับ
2: สมัยก่อนเราก็คงจะเคยได้ยินคำว่าน้ำเหนือไหลบ่าใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: สมัยนี้การไหลบ่าก็จริงแต่ว่าอาจจะรุนแรงกว่าสมัยก่อนก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ
1: ครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็มีการประกาศแจ้งเตือนเหมือนกันนะครับเมืองสองแควใช่ไหม
2: ครับ
1: เมืองสองแควถ้ามาถึงนครสวรรค์ก็เป็นเมืองสี่แคว
2: ใช่ครับ
1: รวมปิงวังยมน่านนะครับซึ่งก็ปีก่อนๆ ก็เคยประสบวิกฤตจากอุทกภัยเหมือนกันในส่วนต่างประเทศเห็นที่กาตาร์อินโดนีเซียหรือเปล่าที่ภูเขาไฟปะทุนะ
2: ครับ
1: โอ้
2: ก็ส่งผลมากมายนะฮะต่อเที่ยวบินอะไรต่างๆมีการยกเลิกกันนะครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เราบางทีก็ไม่อาจรู้ล่วงหน้านะครับอย่างที่เนปาลได้ประสบภัยพิบัตินะฮะในช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับอยู่ดีๆนะฮะโอ้โหใครจะไปทันตั้งตัวใครจะไปทันนึกกันนะครับว่าจะมาแบบนั้นก็มาแบบบ้านเรือนยวดยานพาหนะผู้คนตามที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดนะฮะที่ถ่ายเอาไว้นี่เรียกว่าสยองเลยนะฮะ
2: หลายคนเรียกว่าเป็นสึนามิบก
1: ไม่ได้มาจากทะเลใช่ไหม
2: ครับ
1: มาจากเทือกเขาม
2: าจากเขาเนี่ยนะครับ
1: โอ้นะฮะแสดงว่าในขุนเขามีเรื่องราวมากมายนะฮะ
2: ใช่ครับ
1: ตำนานความลี้ลับเรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องเล่าขานยังไม่พอยังมีเรื่องของตาน้ำด้วยนะที่อยู่บนเขานั้นเนี่ยนะฮะซึ่งก็อาจจะมีเรื่องของน้ำแข็งที่ละลายโดยเฉพาะจากภูเขาหิมาลัยนะครับพอละลายลงมาปั๊บก็กลายเป็นมหาอุทกภัยเลยนะครับ
2: ใช่ครับก็ทำให้ทางรัฐบาลของเนปาลนั้นก็ต้องไปดูในเรื่องของพวกไฟฟ้าพลังน้ำนะพวกพลังน้ำที่เขามีการผลิตซึ่งก็เป็นรายได้ด้วยนะที่เขาส่งไปขายอย่างประเทศใกล้เคียงเนี่ยนะครับ
1: พูดง่ายก็คือดินน้ำลมไฟเนี่ยเอาไปทำเป็นพลังได้
2: ใช่ครับเขาก็ต้องเข้าไปดูในส่วนของพลังน้ำเนี่ยนะครับ
1: คือเอาน้ำไปทำประโยชน์อะไรได้บ้าง
2: ครับ
1: ถ้ามีมากเนี่ยนะครับก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมครับในคราวที่น้ำท่วมมากๆนะพระองค์ก็ทรงเห็นว่าเมืองไทยของเราไม่ใช่ว่ามีท่วมอย่างเดียวนะแล้งก็มีใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีน้ำมากๆแบบนี้มองอีกมุมนึงก็คือว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะหาที่สักที่หนึ่งนะที่เรียกกันว่าแก้มลิง
2: เก็บกักน้ำเอาไว
1: ้ในยามแล้งนะครับในยามแล้งขึ้นมาเนี่ยต้องการน้ำไม่มีน้ำนี่ก็ลำบากภัยแล้งเนี่ยสาหัสสากรรจ์ขนาดไหนเนี่ยต้องไปฟังน้ำตาอีสานนะดินแย
2: ก
1: แตกระแหงนะฮะต้นใบไม้เฉาแห้งแรงไม่มีเลยนะฮะนั่นก็คืออดีตที่หลายคนก็คงจะนึกถึงภาพดินแยกแตกระแหงจริงๆไม่มีน้ำทีนี้โครงการในพระราชดำริอย่างโครงการแก้มลิงเนี่ยแนวความคิดเนี่ยหรือแนวพระราชดำรินี้ก็มาจากที่พระองค์ทรงสังเกตกิริยาของลิงใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ครับที่เวลามันทานกล้วย กินกล้วยเนี่ยนะฮะกินเข้าไปแล้วก็ถ้ามันรู้สึกอิ่มนะมันก็ไม่มีตู้เย็นเก็บนะ
2: ครับต้องมาพักเอาไว
1: ้ต้องพักเอาไว้แล้วตรงไหนล่ะที่พอจะพักได้ก็กระพุ้งแก้มของมันเนี่ยทั้งสองข้างเนี่ยตุ่ยตุ่ยเนี่ยเอามาพักมาเก็บเอาไว
2: ้ครับ
1: นะหิวหิวขึ้นมาก็ค่อยเอามาเคี้ยวแล้วก็กลืนลงไปเป็นอาหารต่อไปคือมีที่พักมีที่เก็บนะครับเป็นเหมือนหับนะ
2: ก็เลยเรียกว่า
1: แก้มลิงนะเก็บไว้ที่แก้มสืบเนื่องมาจากเคยเกิดภาวะน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครเมื่อปี2523นะโครงการแก้มลิงเนี่ยมีเรียกว่าจุดเริ่มต้นมาจากเหตุการณ์น้ำท่วมขังเมื่อปี2523เนื่องจากพายุฝนตกกระหน่ำอย่างหนักเลยนะครับทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากก็ย้อนกลับไปเมื่อ46ปีที่แล้วครับนะฮะทำให้ทรัพย์สินเสียหายมากเลยนะครับความทราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นี่แหละนะครับพระองค์ก็ทรงรีบศึกษาค้นคว้าหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและก็เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานนะครับพร้อมกันนั้นพระองค์ก็ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการปฏิบัติงานและพระราชทานคำแนะนำที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งให้แก่บรรดาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยนะ
2: ครับ
1: ครับสมัยอดีตเรามักจะเห็นพระองค์เสด็จไปรวมกับเจ้าหน้าที่กรมชลประทานนะฮะ
2: ใช่ครับ
1: ครับคอยแก้ไขปัญหาต่างๆมาอยู่เสมอนี่เป็นภาพจำที่คนไทยจดจำกันได้นะทีนี้การแก้ไขปัญหาในน้ำในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในครั้งนั้นเนี่ยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับพื้นที่หน่วงน้ำนะครับเรียก detention area นะฮะโดยวิธีการที่เรียกว่าแก้มลิงเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซึ่งมีแนวคิดมาจากการที่ลิงอมกล้วยไว้ในกระพุ้งแก้มได้คราวละมากๆก็ได้มีพระราชกระแสอธิบายว่าลิงโดยทั่วไปเราถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงก็จะรีบปอกเปลือกเอาเข้าปากแล้วก็นำไปเก็บไว้ที่แก้มก่อนลิงจะทำอย่างเนี้ยจนกล้วยหมดหวีหรือว่าเต็มกระพุ้งแก้มจากนั้นจึงค่อยนำออกมาเคี้ยวแล้วก็กลืนกินในภายหลังเนี่ยแก้มลิงก็มีทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กวัตถุประสงค์ก็เพื่อชะลอน้ำเอาไว้ก่อนนั่นเอง
2: ครับแล้วก็ได้กักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ด้วย
1: ใช่
2: ยามฤดูแล้งนะครับ
1: ใช่ครับปัจจุบันนะมีพื้นที่แก้มลิงขนาดใหญ่อยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครก็คือบริเวณเหนือท่าอากาศยานสุวรรณภูม
2: ิครับ
1: นะครับแล้วก็แก้มลิงขนาดเล็กก็กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพมหานครกว่า20จุดนะครับทำให้ปัจจุบันนี้ปัญหาน้ำท่วมขังในกรุงเทพมหานครก็ลดลงไปเยอะเลยนะครับจากการที่แก้ปัญหาในครั้งโน้นนะฮะ
2: เมื่อก่อนถ้าหากว่าน้ำมาเยอะๆเนี่ยมันก็ไม่มีที่พักใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
2: มันก็ไหลลงมาเรื่อยนะ
1: ใช่ครับนี่แหละเป็นที่มาของโครงการแก้มลิงนะครับถ้าถามว่าเวลาที่เราประสบทุกข์หรือประสบปัญหาใดๆก็ตามแต่ถ้ามันมีที่พักใจสักหน่อยก็น่าจะดีเหมือนกันนะ
2: ครับ
1: นะครับเหมือนกับปัญหาถาโถมเข้ามาปั๊บเนี่ยเราก็ต้องมีทางหนีที่ไล่นะครับไม่ใช่ว่าโอ้เรานี่แย่ที่สุดเรานี่โชคร้ายที่สุดเคราะห์ไม่ดีเลยนะบางคนใช้คำว่าซวยเหลือเกินนะชีวิตนี้นะครับมีแต่เรื่องแย่ๆความจริงพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องนักนะครับ
2: มันก็ไม่ได้แย่เสมอไป
1: ใช่ครับ
2: ยิ่งบางคนก็อาจจะไปดูไปฟังนะในออนไลน์เนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: โอ้โหเข้าพยากรณ์นี่มันเป๊ะเลยชีวิตเรานะฮะแม้
1: ช่วง
2: ดวงตกเนี่ย
1: น
2: ะยิ่งปีนี้ปีชงด้วยเนี่ยนะ3เดือนต่อจากนี้เนี่ยชีวิตคุณแย่มากเลย
1: ทำดีกับใครก็เหมือนไฟตกน้ำว่าอย่างนั้น
2: แต่ท้ายที่สุดแล้วก็ชวนไปแก้ดวง
1: นะ
2: เดี๋ยวจะเสียท่าหมอดูอีกนะฮะ
1: ครับแล้วไปแก้ดวงเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้ไปตัวเปล่าๆนะ
2: ต้องมีตังค์
1: มีตังค์ไปด้วยมีค่าครูว่าอย่างนั้นเนี่ยนะบางทีค่าครูก็ตั้งไว้ได้สูงหรอกแต่ว่าไปถึงบรรยากาศนั้นมันก็ต้องสักหน่อยนะ
2: บางทีค่าครูไม่มีเลยก็ไม่
1: มีเลย
2: ก็คือปรึกษาฟรีแต่ตอนสะเดาะเคราะห์เสียตังค
1: ์พอได้คำปรึกษาเสร็จแล้วแนวทางในการแก้ทำยังไงแล้วบังเอิญก็มีตัวอย่างคนที่นะไปสะเดาะเคราะห์ด้วยอยู่ในบรรยากาศนั้นเนี่ยนะครับคนนี้พร้อมสะเดาะเคราะห์คนนี้พร้อมสะเดาะเคราะห์มีเราคนเดียวจะไม่พร้อมอย่างนั้นหรือเนี่ยนะก็กระไรอยู
2: ่
1: นะสุดท้ายก็ต้องมาสะเดาะเคราะห์กันซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้ดูหมิ่นถิ่นแคลนผู้ที่ทำพิธีกรรมพิธีการอะไรลักษณะอย่างนี้นะฮะ
2: คือถ้าสะเดาะถูก ต้องตรงจุดเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นธรรมกับผู้บริโภคก็ไม่ได้
1: ใช่ครับแต่ถ้าแบบโอ้โหเขาทุกข์แล้ว
2: โอ้โหมาโขกมาสับอีกเนาะมารีดอีก
1: มาซ้ำเติมความทุกข์ที่มีอยู่ให้หนักไปกว่าเดิมนะครับพูดง่ายก็คือว่าในยามที่ประสบเคราะห์หรือประสบภัยอะไรต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่นอกเหนือการควบคุ
2: ม
1: นะอย่างเช่นเกิดเหตุอัคคีภัยในกรุงเทพมหานครหลายจุดในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะก็นอนอยู่ดีๆนี่แหละนะครับสักพักเสียงหวอรถไซเรนวิ่งแล่นทั่วไปหมดเลยเนี่ยนะครับพร้อมกับเสียงตะโกนของคนในชุมชนบอกไฟไหม้ไฟไหม้ก็เปิดประตูเปิดหน้าต่างออกไปดูโอ้โหเปลวเพลิงนะครับนี่อย่างเช่นแถววรจักรอย่างเงี้ยนะ
2: ครับ
1: แถวอะไรล่ะที่ใกล้ๆวรจักรอ่ะที
2: ่
1: เวิร์กนครเกษมโอ้ก็ท่วมก็ไหม
2: ้ครับ
1: แถวไหนอีกอ่ะลาดกระบังนะเนี่ยหรือแถวมักกะสัน
2: เนี่ยก็เป็นชุมชนครับ
1: นะครับมีอยู่รายหนึ่งนะวิ่งออกมาพร้อมกระเป๋าถือใบเดียวแท้ๆครับ
2: ในกระเป๋ามีอะไรฮะ
1: ก็คงจะยาดมมา
2: แล้ว
1: ยาดมกับตังนิดหน่อย
2: นึกว่ามีทองทั้งหมดเลยเนี่ย
1: โอ้ไม่ใช่ทองก็กระเป๋าถือส่วนใหญ่ก็เป็นตังไม่เท่าไหร่นะเอาไว้ไปจับจ่ายซื้อข้าวซื้อของกุญแจรถอะไรเงี้ยนะฮะส่วนใหญ่กระเป๋าถือเล็กๆเนี่ยส่วนเสื้อผ้าอาภรณ์รองเท้าทรัพย์สินสมบัติที่สะสมมาทั้งชีวิตไปกับเปลวเพลิงหมดเลย
2: ครับ
1: เนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับถ้าเป็นเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้อย่างที่เขาได้ประสบผมยังนึกชื่นชมเลยเขายังแบบยืนให้สัมภาษณ์ด้วยแววตาที่แม้จะดูแบบกังวลใจว่าจะไปยังไงต่อแต่น้ำเสียงก็หนักแน่นอยู
2: ่
1: ว่าก็คงจะเริ่มต้นใหม่ครับมันเสียไปแล้วไม่รู้จะทำยังไงนักข่าวไปสัมภาษณ์นะฮะว่าหลังจากนี้จะยังไงต่อบอกก็ไม่ต้องยังไงต่อฮะก็สู้กันไปเบื้องต้นตอนนี้เขาให้ไปพักพิงอยู่ที่วัดก็ไปอยู่ที่วัดก่อนแล้วก็เดี๋ยวแนวทางในการช่วยเหลือคงจะมีออกมาแต่เบื้องต้นก็ผมไม่เป็นไรเนื้อตัวไม่โดนไฟไหม้ก็ยังโชคดีอยู
2: ่
1: ยังมีมุมดีย
2: ังมีสมองสองมือ
1: ใช่
2: แม้ว่าพลังกายพลังใจจะลดลงบ้างในช่วงนี้ช่วงที่ประสบเหตุเพศภัยเนี่ยนะครับ
1: ครับคือถ้าคิดได้อย่างนี้ก็ถือว่าจิตใจมีแก้มลิงนะแก้มลิงคือพักมีที่แบบอ่ะมีทุกมาก็ใช้สติใช้ปัญญาในการแก้ไขไม่แน่นะครับเงินเยียวยาต่างๆที่พอได้เป็นทุนเนี่ยอาจจะได้ไปเริ่มต้นในจุดใหม่อ้าวนึกง่ายๆว่าอย่างโทรศัพท์มือถือของเราถ้าหายนะคุณอภดลนะ
2: ครับ
1: เราเสียดายนะข้อมูลที่เราถ่ายเอกสารต่างๆที่เราถ่ายเก็บเป็นข้อมูลไว้ในมือถือเนี่ยแอปพลิเคชันอะไรต่างๆมากมายเยอะแยะเนี่ยแน่นอนครับช็อกเหมือนกันนะโทรศัพท์หายนี่กังวลใจหลายอย่างที่เป็นรหัสหลายอย่างที่เป็นภาพที่หาไม่ได้อีกแล้วเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยหน้าที่นั้นทำไงก็คงต้องทำใจ
2: ก่อนอันดับแรก
1: ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวก็คงจะต้องหาซื้อใหม่แล้วเริ่มต้นใหม่อยู่ผ่านไปสัก7วัน15วันสักเดือนนึงความทุกข์ที่มันถาโถมตอนช่วงที่มันหายไปเนี่ยมันไม่รู้เป็นจางมันหายไปตอนไหนนะแต่อยู่ต่อได
2: ้ครับ
1: และเครื่องใหม่ดูเหมือนจะคล่องกว่าเดิมด้วย
2: ครับแต่จริงๆถ้าของหายแล้วได้คืนเนี่ยมันก็ใจชื้นขึ้นมาเยอะ
1: โอ้แน่นอนนะ
2: โอ้โหอยากจะมีอยากจะให้สังคมไทยเป็นแบบนี้นะ
1: ครับ
2: เวลาคนอื่นอาจจะเพี้ยงพล้ำทำโทรศัพท์หายทำพวกกระเป๋าเงินอะไรหล่นพวกเนี้ยนะ
1: ครับ
2: ถ้าคืนได้นะก็จะดีนะ
1: ครับแนวความคิดที่คนไทยมักนิยมมาใช้กันเวลาของหายเขามักจะปลอบประโลมกันหรือปลอบโยนกันว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเราเคยไปเอาของเข้ามา
2: ครับ
1: บัดนี้นะเขาก็เอาของเราไปนะครับก็ถือว่าสิ้นกรรมสิ้นเวรกันต่อไปนี้จะได้มีแต่โชคมีแต่ลาภนะ
2: ครับได้แต่ปรับใจตัวเองเบาๆแต่ถ้าได้คืนมันก็ดีอะไรมันก็คล่องตัวขึ้นเยอะใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่แต่ทางนี้ทางนั้นก็ต้องทำใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแม้แต่ตัวเราเองก็ต้องจากตัวเราไปคือสังขารร่างกายนี่นะฮะเราเอาไปไม่ได้นี่ใช่ไหมก็ให้พี่สัปเหร่อเขาดูแลส่วนจิตวิญญาณดวงวิญญาณของเราก็ไปต่อนะไปต่อไม่รอแล้วนะนะฮะหมดเวลาแค่นี้บทเพลงน้ำคือชีวิตนะมาฝากคุณผู้ฟังเช้าวันนี้ครับ

0: บทเพลงน้ำคือชีวิตครับ
1: ครับบนผืนโลกใบนี้มีน้ำมากกว่าพื้นแผ่นดินนะ
0: โอ้ครับดูจากแผนที่นะ
1: น้ำมากกว่า
0: สีฟ้านี่เต็มแผนที่เลยนะ
1: เต็มหมดเลยนะฮะ
0: แสดงว่าปลามากกว่าคนแน่นอน
1: มีปลาที่หายากหายาก
0: ครับนะคนเราเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่อยู่บนโลกนี้นะครับแต่ว่าแหมส่งอิทธิพลเหลือเกินนะ
1: เป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆให้โลกใบนี้อยู่ในกำมือกลุ่มมือเนี่ย
0: ครับแล้วก็เหมือนว่าจะเป็นเจ้าของโลกมนุษย์เราเนี่ยนะทำท่าเหมือนเป็นเจ้าของโลกนะบริหารจัดการสัตว์ต้องไปอยู่ตรงนั้นธรรมชาติอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้คือมนุษย์มาจัดแจงจะใช้คำว่าวุ่นวายไหมจัดแจงวุ่นวายกับธรรมชาติเหมือนกันนะจะว่าไปเนี่ยบางทีสิงสารสัตว์เขาก็อยู่ของเขาอะแต่มนุษย์ก็เออเป็นรีสอร์ทดีกว่ามั้งตรงนี้เนี่ยเป็นรีสอร์ทดีกว่าว่าแล้วก็นะทำป่าทำเขาให้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปสิงสารสัตว์ก็อยู่ไม่ได้แล้ว
1: ครับ
0: นี่อันนี้ก็เป็นหนึ่งในความคิดของมนุษย์นะฮะครับก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตอีกหลายชีวิตแต่ถ้ามนุษย์คิดดีคิดงามแล้วก็จัดสรรปันส่วนในส่วนของทรัพยากรที่มีอยู่ก็น่าจะมีเพียงพอนะครับก็ขึ้นอยู่กับผู้นำในแต่ละท้องถิ่นนั้นๆนะฮะถ้าให้แนวนโยบายว่าป่าไม้ที่เรามีนี่ถือว่าเป็นความโชคดีของชุมชนนะช่วยเก็บรักษาเอาไว
1: ้ให
0: ้ลูกให้หลานของเราได้เห็นได้ดูไม่เช่นนั้นเดี๋ยวมันก็จะหายหมดนะครับจังหวัดนนทบุรีแต่ก่อนเป็นสวนทุเรียนนะ
1: แล้วก็ยังมีผลไม้อื่นๆที่สามารถปลูกได้ด้วยแต่ว่าทุเรียนเนี่ยก็ถือว่า number one
0: number one เลยนะสมัยก่อน
1: จะกินทุเรียนเมืองนนท์สมัยก่อนต้องจองต้องจองแล้วก็ลูกนึงไม่ใช่ว่าพันสองพันนะบางลูกก็เป็นหมื่น
0: เป็นหมื่น
1: ครับ
0: ถ้าประมูลนี่เป็นแสนนะนะถามลุงถามป้าแถวจังหวัดนนท์บอกป้าต้นทุเรียนสมัยที่ป้าปลูกอยู่ตรงไหนนี่ไงตรงหมู่บ้านนี่แหละ เป็นหมู่บ้านจัดสรรไปแล้ว
1: ครับ
0: นะครับวันนี้นำอีกเพลงหนึ่งให้กำลังใจพี่ๆทหารนะฮะทหารพระราชาครับ

0: บทเพลงทหารพระราชาครับจากพี่แอดคาราบาวครับร้องไว้นะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นบทเพลงทรงคุณค่าอีกเพลงหนึ่งนะครับ
0: ครับ
1: ที่กล่าวถึงความเข้มแข็งความกล้าหาญของทหารนะครับ
0: ครับก็ให้กำลังใจทุกท่านโดยเฉพาะพี่ๆน้องๆทหารที่อยู่ตามแนวชายแดนนะครับนอกจากป้องกันสิ่งผิดกฎหมายที่เข้ามาป้องกันสแกมเมอร์ป้องกันข่าศึกศัตรูแล้วนะครับบางช่วงบางตอนก็มาลงอยู่ในที่ตั้งอยู่ในที่ตั้งก็มาซ้อมมาฝึกมหัดเพื่อบรรเทาสาธารณภัยให้กับพี่น้องประชาชนอีกโดยเฉพาะทหารช่างเนี่ยโอ้รับศึกหนักเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้ทำหลายงานเหลือเกินนะทหารช่างเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: เรื่องของสแกมเมอร์นะก็อย่าไปเป็นแล้วกัน
0: ครับ
1: นะไม่ต้องข้ามแดนไปเป็นหรอกนะฮะ
0: เป็นแล้วไม่สนุกนะ
1: ไม่สนุกนะทำยอดไม่ได้บางทีเขาก็บอกเล่นพาเอาอวัยวะภายในไปขายก็มีนะ
0: อย่างนั้น
1: ลงข่าวกันนะ
0: โอ้โหนะ
1: คือทำยอดไม่ถึงเนี่ย
0: ครับปิดท้ายนะฮะเดือนนี้แล้วก็ต้นเดือนหน้าช่วงเวลาของการแข่งขันเอเชียนเกม
1: ครับ
0: ให้กำลังใจนักกีฬาไทยนะนะครับวันก่อนก็ได้เข้าพบปะท่านประธานองคมนตรีให้กำลังใจนะฮะคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับก็พานักกีฬาทั้งชายและหญิง
2: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทาน432คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณ

0: วันนี้ฟ้าไม่ได้แกล้งนะครับแต่นาฬิกาปลุกแกล้งค่ะนะคะไม่ปลุกค่ะนะคะตื่นกระสะดุ้งมาอีกทีหนึ่งตีห้ายี่สิบสองนาทีแถมยังแบบว่ามั่นหน้าด้วยนะว่าอุ๊ยยี่ตีสี่ยี่สิบสองเองอะไรอย่างงี้ปรากฏว่าใส่ตาลายจริงๆเนี่ยนะมาตั้งสติอีกทีนี้ฮะอีก8นาทีจะตีห้าครึ่งนี่นาฉันยังนอนอยู่บนที่นอนอยู่เลยและยังไงจ๊ะสราวุธก็บรุบภายในประมาณ30วินาทีนะครับอาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยนะครับแต่ว่าโชคดีมากสตูดิโอกับบ้านใกล้กันนะครับก็เลยขออนุญาตขออภัยจริงๆวันนี้ไม่เคยสายเลยนะในรอบจัดรายการมา3ปีนี่ครั้งแรกนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อคืนนี้เหนื่อยกับคอนเสิร์ตถ้าเกิดว่าใครที่ได้ติดตามFacebook ส่วนตัวของพี่ท็อปนะก็เมื่อคืนนี้ได้ไปดูนะครับ Farewell คอนเสิร์ตของพี่ป้อมพี่โต๊ะด้วยโอ้โหเต้นกันมันมากนะครับแล้วก็โอ้โหคือแบบทุกคนร้องได้ทุกเพลงนะครับกว่าจะเลิกคอนเสิร์ตก็นู่นนะครับ5ทุ่มกว่านะครับประมาณ5ทุ่มนะครับกว่าจะออกมารถติดหารถนู่นนี่อะไรใดๆนะครับแหมก็จริงบ้านแล้วก็เมื่อคืนนี้ภูมิแพ้ขึ้นอีกนะครับจามกว่าจะได้นอนหลับหลับแบบตื่นแน่นาฬิกาก็ไม่ปลุกอีกเหมือนทุกอย่างไม่เป็นใจเลยครับแต่ท้ายที่สุดก็มาเปิดไมค์เจอแฟนๆตามปกติเหมือนเดิมถึงแม้ว่าไมค์หนึ่งไมค์แรกจะไม่ได้เปิดนะครับนะตอนทักทายปกติแล้วพี่ท็อปจะมาแบบปั๊บเพลงแรกมาปุ๊บอ้าวทักก่อนเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้ามา 2-3 เพลง4เพลงบ้างนะครับแล้วก็มากุดมอร์นิ่งทักทายกันวันนี้ขอรวบตึงนะครับเบรก1คัด2คัด3มาอยู่ในเบรกนี้เลยนะครับอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าครับพฤหัสบดี10กันยายน2569ครับเสียงใสๆหน้าใสๆเหมือนเดิมกับคนคุ้นเคยนะครับในเช้าวันนี้มีคนแอบแซวด้วยสายแหมแค่ไม่เปิดไมค์แรกแค่นี้เองไม่เหมือนอีกี้เนาะสายที่2ชั่วโมง
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
2: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: มื่อวานวันที่9เดือน9นะครับเจ้าตัวก็ทำเซอร์ไพรส์ปล่อยซิงเกิลที่แต่งเองทำเองไว้นะครับก่อนที่จะมีซิงเกิลนี้ก็คืออ่านเกมไม่ขาดนะครับก็ได้แต่งตำแหน่งพ่อรองไว้นะครับปล่อยเพลงนี้ออกมาเป็นแบบไลลิกเวอร์ชันในมิวสิกวิดีโอด้วยนะครับก็ถือได้ว่าแหมถูกใจแม่ๆหลายคนบางคนบอกเปิดได้ไหมอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงได้เปิดได้ฟังอีกครั้งหนึ่งแน่นอนสำหรับเพลงตำแหน่งพระรองนะครับก็เป็นเพลงเพราะอีกเพลงหนึ่งที่ทำเอาไว้นานแล้วนะครับโอ้โหคือน่าจะเป็นเพลงที่ทำไว้ก่อนที่จะเข้าแกรมมี่นะครับตั้งแต่เป็นศิลปินอิสระตอนนู้นเลยแล้วก็เลยจะออกเพลงนี้พอดีเอ้าแกรมมี่บอกอ่ะอย่างนั้นมาอยู่แกรมมี่แล้วก็เลยทำเพลงในโปรเจกต์พิเศษนะครับที่อยู่ในโปรเจกต์ปลายปากกาตราครูบ้านนอกนะครับกับรักจนลืมจำได้ไหมเพลงนี้ก็เลยถูกพับเก็บเอาไว้ก่อนนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นครูสลาก็มาเห็นเอ้ยมีเพลงนี้ด้วยเอางี้เดี๋ยวรอจังหวะดีๆเพชรปล่อยเลยก็ได้ปล่อยแล้วแล้วก็มาถึงที่นี่เรียบร้อยแล้วด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlayและคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
0: เดี๋ยวจะไปกินกาแฟก่อนน้ำก็ยังไม่ได้ตั้งนะจ๊ะนาฬิกาไอ้กาต้มน้ำยังไม่ได้เสียบรอแป๊บหนึ่งวันนี้ทุกอย่างแบบว่ารนรานไปหมดเลยแต่ว่าสนุกดีนะคะชีวิตต้องมีความตื่นเต้นแบบนี้นี่เองเอาละวันนี้เล่นดีเพลย์เดอะมอนิเตอร์เกมบอกเอาไว้ก่อนเลยนะคะว่าเป็นหมวดนักร้องศิลปินหมวดนักร้องศิลปินนะครับจะเป็นศิลปินอะไรก็ไม่รู้ล่ะป๊อปสตริงลูกทุ่งหมอลำใดๆชายหญิงไม่บอกแต่เมื่อได้ยินชื่อนักร้องชื่อนักร้องคือต้องอยู่ในจิงเกิลนะไม่ใช่พี่ท็อปไปขานเพลงเพลงที่ผ่านไปคืออ่านเกมไม่ขาดเพชรคทาวุฒแล้วก็พิมพ์มาเพชรคทาวุฒอันนี้ไม่ใช่นะจ๊ะต้องเป็นจิงเกิลที่เขาตึงๆๆๆๆๆๆๆแล้วก็เป็นเสียงน้องน้ำเป็นเสียงผู้หญิงก็จะขานมาเลยตึงๆๆๆๆๆงี้นะครับอะไรเงี้ย Tell us to be อะไรศิลปินต่างประเทศไม่มีมีแต่ศิลปินไทยนะครับเอาละมาลุ้นกันครับว่าจะได้ทันได้ฟังตอนเผลอๆหรือเปล่าวันนี้เล่นกันแล้วก็รวมทั้งช่วง8โมงกว่าๆมีคำถามมาถามจากละครเมื่อวานนี้ด้วยนะครับที่ออกอากาศกัน EP ที่3กับลูกไม้ในสายฝนและคืนนี้ก็จะเป็น EP ที่4ต่อมาครับติดตาม

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา6นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมงานเลี้ยงรับรองพระราชอัคคันตุกะผู้นำนานาประเทศณพระราชวังหลวงกรุงออสโลสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: สำนักงานกสทช.โดยสำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคมจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปต่อการปรับปรุงประกาศกสทช.เกี่ยวกับการกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาณหอประชุมสายลมสำนักงานกสทช.ครับโดยมีกสทช.พลอากาศโทด็อกเตอร์ธนพันธ์หลายเจริญเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมด้วยนายจตุรนต์โชคสวัสดิ์ผู้ช่วยเลขาธิการกสทช.เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อขอบข่ายนิยามขีดจำกัดวิธีการวัดตลอดจนหลักเกณฑ์และมาตรฐานกำกับดูแลต่างๆครับทั้งนี้สำนักงานกสทช.จะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศให้มีความสมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนก่อนออกประกาศบังคับใช้ต่อไปครับ
4: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
2: ายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมงานเลี้ยงรับรองพระราชอัคคันตุกะผู้นำนานาประเทศณพระราชวังหลวงกรุงออสโลหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
6: นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตามที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ในวันที่9กันยายนณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์เมื่อเวลาประมาณ 17.30 นาฬิกา 30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นนายรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการณพระราชวังหลวงกรุงออสโลพร้อมด้วยพระราชอาคันตุกะประมุขแห่งรัฐพระบรมวงศานุวงศ์และผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศซึ่งเดินทางมาร่วมถวายพระเกียรติและถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ทั้งนี้งานเลี้ยงรับรองมีขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพณมหาวิหารออสโลโดยสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ทรงเป็นเจ้าภาพรับรองพระราชอัคคันตุกะและแขกผู้มีเกียรติจากต่างประเทศจดสวัสดิ์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: และเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงงานในพื้นที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็วและมีเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นต่อเนื่องเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงจากหลายอบต.เร่งเข้าพื้นที่เพื่อควบคุมเพลิงโดยจุดเกิดเหตุเป็นโกดังสูงลักษณะเป็นโรงงานทำเกี่ยวกับที่นอนเพลิงโหมลุกไหม้รุนแรงเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยรถดับเพลิงระดมฉีดน้ำจนกระทั่งเวลา 1:44 นาทีเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไว้ได้และเพลิงค่อยๆสงบลงเบื้องต้นไม่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บแต่ยังคงเหลือเพียงกลุ่มควันและยังระดมเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ลุกลามปิดท้ายที่สภาพอากาศวันนี้ครับโดยในช่วงวันที่10ถึง13กันยายนนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางตัวทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14ถึง15กันยายนนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วย
7: การทำให้บ้านเมืองคงอยู่นี้เป็นงานที่ยากที่ลำบากเพราะว่าคนที่อยู่ในประเทศย่อมต้องมีการขัดแย้งกันบ้างเหมือนในครอบครัวอยู่ใกล้ชิดกันก็อาจขัดแย้งกันได้แต่ว่าเมื่ออยู่ในครอบครัวเดียวกันคือประเทศชาติก็เป็นครอบครัวใหญ่ต้องรู้จักอภัยกันรู้จักปรองดองกันให้ดีพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่30สิงหาคม2514
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา7นาฬิกาอิทธินินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
0: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทบก

0: ุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
2: Digital Premium HD
3: Presented by
4: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

กาแฟดำกันไปก็ต้มมาครับเพื่อความสดชื่นในยามเช้าเวลาดีของคุณและก็พวกเราทุกคนรวมทั้งตัวของพี่ท็อปเองด้วยนะครับเริ่มต้นกันด้วยเมดเล่2เพลงที่ต่อกันติดจริงๆครับทั้งข้ามบันลูกทุ่งและก็สัญญาไม่สายันนะครับนี่คือเวอร์ชันที่เป็นไลฟ์เซสชั่นของคณะ AV Room ครับเข้าสู่ชั่วโมงถัดมาแล้วครับที่คนลูกทุ่ง Next นะครับนี่ต้องขออนุญาตที่จะต้องพูดคำนี้ให้ชินปากกันก่อนเพราะเรากำลังจะเตรียมตัวรีแบรนด์และก็เตรียมตัวที่จะเข้าสู่นะครับในปีที่4ด้วยคนลูกทุ่ง Next ครับติดตามกันให้ดีติดตามกันให้ได้ว่าอย่างไงอะไรนี่นะครับแล้วก็รองทั้งกิจกรรมต่างๆที่เราจะเตรียมลัดฟ้าไปต่างประเทศด้วยถามว่าลัดฟ้าไปต่างประเทศนี่เสียตังค์ไหมคะฟรีครับผมดังนั้นปีหน้านะครับติดตามคนลูกทุ่งของเราจะพาคนฟังไปต่างประเทศแล้วไปไหนไม่ใช่แบบว่าไปใกล้ๆอะไรแถวนี้นะจ๊ะไปญี่ปุ่นจ้าใครอยากไปกับเราบ้างแล้วก็ไปฟรีด้วยนะครับงานนี้ลุ้นกันครับแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมสนุกๆ กันด้วยนะครับแหมจำได้ไหมปีแรกเราแจกรถไปแล้วนะครับปีที่2นะครับเราก็มีกิจกรรมไปเที่ยวมีทริปอะไรต่างๆเหล่านี้กันมาถึงปีที่3นี้นะครับและก็ในปีหน้านะครับสำหรับคนลูกทุ่ง Next ก็จะมีกิจกรรมที่จะให้คุณได้ร่วมสนุกกันเยอะมากขอรางวัลแจกกันเพียบจริงๆนะครับแล้วก็รวมทั้งเรื่องของการมาร่วมกิจกรรมนะครับอาจจะมีแบบว่าอะไรย่อยๆเล็กๆๆๆอะไรเงี้ยนะครับก่อนที่จะไปถึงกิจกรรมใหญ่ก็คือการไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยเอ้าเดี๋ยวรอติดตามครับเป็น year plan ของปีหน้านะครับของ2027ของเรานะครับเรียบร้อยปิดจ็อบมาเมื่อวานนี้แล้วนะครับว่าจะไปที่ไหนยังไงอะไรเงี้ยก็มีการถกกันในทีมงานนะครับเอ๊ะหรือจะไปแบบอันนี้ดีอันนั้นดีอะไรบอกญี่ปุ่นดีกว่าไหมอะไรอย่างนี้นะพอหลายคนยังไม่มีโอกาสได้ไปหรือพี่ท็อปเนี่ยเคยได้ไปแล้วนะครับชอบมากแล้วก็อากาศดีญี่ปุ่นเขาก็มีหลายเมืองนะครับเอาเป็นว่ารอติดตามนะครับสักการะหน้าให้ดีเลยอย่าเปลี่ยนขึ้นเด็ดขาดเพราะว่าถ้าเกิดว่ารักกันก็ต้อง next ไปด้วยกันนั่นเอง

0: เวอร์ชันที่น่ารักดีนะครับเพลงลูกทุ่งแล้วก็เอาเพลงอีสานมาเป็นท่อนพิเศษครับกับไม่มีเวลาไปหาเมียน้อยเป็นเวอร์ชันของเสนาฟ้าสว่างนะครับหรือว่าคุณครูกุ๊กไก่แล้วก็ฟีเจอริ่งกับโอ๋พจนาด้วยนะครับเพลงนี้ที่ไม่ค่อยมีใครขอเท่าไหร่วันนี้ขออนุญาตที่จะแทรกคิวเปิดมาสักหน่อยหนึ่งนานๆก็จะได้เพลงแปลกๆหูบ้างนะครับคานทองห้องแอร์ครับวันนี้ถูกขอมาด้วยจากคุณแม่เดือนเพ็ญอํานวยพรนะครับแล้วก็มีน้องพงษ์จักรพงษ์กับยอมตายเพราะน้ำตาลวิเพลงนี้ไม่ได้ฟังกันนานนะครับรวมทั้งรุ่นใหญ่ก็ขึ้นเวทีด้วยกับเขานะครับนั่นคือพี่ศักดิ์ครับกับใบตองร้องน้ำตานะครับนะก็ขอบคุณมากๆครับสำหรับคำขอวันนี้อาจจะไม่ได้ทักทายกันทั่วๆนะเพราะอย่างที่บอกไปนะครับชั่วโมงแรกนี่เลทไปหน่อยนึงนะครับนะแต่ว่าหลายๆคนก็ส่งกำลังใจบอกว่าโอ้พี่ทำมาถึงแล้วค่ะนะพี่จีบอกว่าเช้านี้เย็นๆนะคะเมื่อคืนฝนตกหนักค่ะใช่ค่ะพี่ทับนอนสบายเลยนะคะตื่นตี 5:22 นาทีค่ะ แล้วก็สารายบอกพี่ทับตื่นสายนะคะแหมเหมือนจะเยอะเย้ยนะคะไม่เหมือนนางนะคะตื่นสายทุกวันค่ะนะแล้วก็หลายๆคนก็มาขอเพลงกันด้วยนะครับแต่ก็รายงานอากาศบอกว่าเช้าวันนี้นะครับอากาศดีจริงๆนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับหนักใช่มีตกเย็นแล้วก็กลางคืนดึกๆอาจจะมีตกอีกด้วยนะครับในหลายจุดด้วยกันคุณรัศมีซันน้อยบอกว่าคิดว่าวันนี้ไปเที่ยวกันแล้วไม่ใช่ค่ะ10/11เดือนหน้าตุลาคมนะครับแหมเมื่อเช้านี้เปิดไมค์ช้าไปหน่อยนึกว่าหนีไปเที่ยวกันหมดนะครับไม่ใช่นะครับไปเที่ยวกันเดือนหน้าครับอีก1เดือนนะครับแต่เราก็ต้องเตรียมการเกี่ยวกับเรื่องของที่พักห้องพักรถบัสจองเจิงอะไรอย่างงี้นะครับเพื่อที่จะทราบจำนวนอย่างแท้จริงเพราะว่าโดยเฉพาะเรื่องของที่พักนะครับเพราะว่ามันจะต้องแบบล็อกห้องเอาไว้พอดีไม่ใช่บอกว่าโอ้โหไปเปิดแบบเวอร์วังอลังการมากนะครับเพราะว่าจะเสียตังค์แต่ว่าเราก็เหมารีสอร์ทแหละแต่เราก็จ่ายตามจริงนะครับนะสวัสดีน้องหมวยและพัตตาด้วยครับนะมาทักทายกันในชั่วโมงนี้นะครับอ่ะแล้วก็มีหลายๆคนเลยนะครับคุณยอหญิงโสภาก็ขอเพลงมาด้วยมีจินตนานะครับของจิ๋วสกุลชัยเพลงนี้เพราะชอบเดี๋ยวรอฟังนะครับนะแล้วก็มีหลายคนเลยนะพี่นุชรา11พี่นิสสุภวรรณจากบุรีรัมย์คุณชนิสรานะครับแล้วก็มีแม่จิตด้วยนะครับตั้งแต่เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับพี่สุจิตราจากสกลนครบังซุปพี่หนูพินคุณพิสมัยนะครับจากเกาหลีเช้าวันนี้กินกาแฟดำนะครับพร้อมกับขนมเปี๊ยะนะครับเป็นขนมอร่อยๆนะครับที่ทานกับกาแฟดำดีมากนะครับแล้วก็เช้าวันนี้อุณหภูมิก็เริ่มเย็นแล้วเนาะที่เกาหลี16องศาเซลเซียสนะครับอากาศดีมากๆนะครับพี่สุรัตนา Good Morning สวัสดียามเช้ามาด้วยนะครับแล้วก็มีใครอีกเนี่ยคุณรณชัยแม่ปี๊ดแล้วนะครับแล้วก็ยังมีน้องเต็มๆคุณสิริพรแม่นันนะครับแล้วก็ยังมีคุณวิชาญทองลิ้มนะครับแล้วก็รวมทั้งพี่จุกด้วยป้าตุ๋ยคุณโจ้บางพลีเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับป้าแป๋วคุณธนุวินรถตู้บางปะอินนะครับอาจารย์ดร.สุริภาคุณพารินเอ้ยคุณละอองดาวพี่เอื้องคุณนกนะครับพี่บรรจงนะครับพี่นาราขันธปราบนะครับแล้วก็มีคุณนิดหน่อยด้วยนะครับมีพี่จินปอบเปียนู่นนะครับคุณนัชยาแล้วก็มีคุณลัคนา183ด้วยนะครับเช่นกันนะพี่ดำนรวงก็มาทักทายกันในกลุ่มตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็มีแม่อายด้วยค่ะเช้าวันนี้นะครับแล้วก็มีสาหร่ายยิ้มใสนะครับคุณยายจ๋านะครับก็มากันพรับเหมือนเดิมนะครับสำหรับในตอนช่วงเช้าๆหน่อยนะครับแล้วก็มีคุณศรีสุดาที่มากดบันทึกกันนะครับแล้วก็ยังมีใครเนี่ยโอ้เพียบเลยจริงๆนะครับพี่บอลบางกรวยเงี้ยนะครับคนคุ้นเคยทั้งนั้น
1: เบิร์ดธงชัย

ยินดีกับหลายคนนะครับที่มาทันในรอบแรกนะครับกับ The Monitor Game ของเรานะครับวันนี้โจทย์ของเราเป็นในกลุ่มของศิลปินนักร้องนะครับเป็นขวัญใจของคุณทุกคนแหละนะครับได้ยินปั๊บนะส่งชื่อมาเลยนะครับคุณยอหญิงโสภาครับได้สิทธิ์ในรอบนี้1สิทธิ์นะครับคุณรัศมีจันน้อยคุณรณชัยคุณนรบดีป้าเผาพี่จินป๊อปเปียครับพี่จุกนะครับแล้วก็ยังมีบังซุปนะครับป้าแป๋วกาแฟสดคุณนัชยานะครับพี่นุชราบ11ครับป้าตุ๋ยพรกมลน้องหมวยนะครับพี่สุรัตนาคุณนกชลิดานะครับสาหร่ายพี่หนูพินพี่จีนะครับแล้วก็อาจารย์ดร.สุริวิภานะครับได้ไปคนละ1สิทธิ์เอาชื่อไปใส่ไว้ในกล่องสุ่มเรียบร้อยแล้วจะจับรางวัลกันสิ้นเดือนนะครับลุ้นเครื่องใช้ไฟฟ้า Max แล้วก็เสื้อทั้งหมด3รางวัล3รางวัลไม่ใช่คนเดียวได้3ตัวนะคือหมายความว่าจับที่1ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีรางวัลปรับใจอีก2นะครับก็คือที่2แล้วก็ที่3แต่ที่2ที่3ได้แค่เสื้อคนละตัวนะครับคนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: เป็นเพลงที่ติดอยู่ในชาร์ตของเรานะครับในอันดับที่ล่าสุดอยู่4แล้วนะครับขยับเข้ามาใกล้ท็อป3แล้วล่ะนะครับเดี๋ยวสุกนี้ได้ลุ้นกันนะครับว่าจะขึ้น3-2หรือว่าจะปาดหน้าน้องเพชรคถาวุฒไปเลยนะครับนะแฟนคลับต้นข้าวคนเหนียวแน่นจริงๆนะครับก็ส่งสาดคะแนนกันมาเยอะมากๆที่ SMS ของเราที่4642102403นั่นเองนะครับนี่คือรักร้างลาดหลีนะครับน้องเต๋าก็ฟีดกับต้นข้าวในชาร์ตของเราครับ
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลบาโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
2: ท่าทายัง
3: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง FM 103 Community ลุกทุ่งที่มีผู้ติดตามสูงสุด
1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งได้ฟรีแล้ววันนี้ฟังเพลงเพราะในระบบ
4: Digital Premium HD
5: Presented by
2: Avalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: เสียงจากผู้ทานอะโวคาโดคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อะโวคาโดคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
6: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกระตายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอะมันก็เหมือนกดไว้อะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
7: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
8: แม่ทางนี้ครับห้องฉุกเฉินอยู่ทางนี
9: ้คุณพยาบาลคะคนที่ชื่อพัชระส่งมาที่นี่ใช่ไหมคะ
10: ใช่ค่ะตอนนี้คุณหมอกำลังผ่าตัดอยู่ข้างในกรุณานั่งรอก่อนนะคะ
11: พ่ออย่าเป็นอะไรเลยนะคะ
10: ลินพายพีทย่ามาได้ทันตอนพ่อเขาถูกส่งเข้าห้องผ่าตัดหมอเพิ่งพาเข้าไปเลือดออกเยอะมากเลย
8: พ่อก็จะไม่เป็นอะไรแน่ๆใช่ไหมครับ
7: ติดตามเรื่องราวของลูกไม้ในสายฝนได้ที่คนลุกทุ่ง FM 103แอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง YouTube แฟนเพจพอดแคสต์คนลุกทุ่งขอบคุณการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
12: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่งSoundcheck

0: มาแล้วครับเพลงโปรดอีกเพลงหนึ่งที่เพราะมากๆก็เป็นชายหนุ่มที่ร้องเพลงอะไรก็เพราะเนาะจิ๋วสกุลชัยครับเพลงนี้จินตนาสุดยอดมาก
1: ๆคนลูกทุ่งสาวเช็ค
0: สาวเช็คสาวเช็คนะครับมีพี่จีนะครับคุณมอร์นิ่งมานะครับแล้วก็ตอบคำถามมาด้วยนะครับแหมอัศจรรย์โลกมากนะคะน่าจะขับรถอยู่แล้วก็พิมพ์ตอบมาด้วยไฟแดงหรือเปล่าคะยินดีด้วยรอบนี้นะครับโจทย์ของเราคือทัตยังครับก็มีสายน้ำยอหญิงโสภานะครับคุณรัศมีจันน้อยคุณรณชัยนิลบุตรคุณนรบดีครับพี่จุกพี่รุจิราบังซุปนะครับแล้วก็มีคุณจอยรดามีพี่หนุพินป้าแป๋วพี่สุรัตนานะครับน้องหมวยป้าตุ๋ยพรกมลครับพี่ไนนี่นะครับมาทันโจทย์ข้อนี้นะ
2: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก